0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ล้ว
1: ซึ่งมีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยประชาชนก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กๆ กำลังเลิกเรียนพอดีเลยนะคะเป็นห่วงน้องๆทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะก็ทันทีที่เกิดสถานการณ์หรือแม้แต่ยังไม่เกิดสถานการณ์เราก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกเมื่อนั่นเองกองทัพบกนะคะก็สั่งทุกหน่วยงานเลยนะคะทุกกองทัพภาคค่ะกองทัพบกทุกกองทัพภาคเนี่ยก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะทางด้านของแม่ทัพภาค2ค่ะพลโทวิรยุทธ์รักษิณท่านเองก็สั่งการในการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานประชุมอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ะสั่งการให้หน่วยทหารทุกระดับเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยและมีการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงของฤดูฝนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมและที่สำคัญมีการจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเข้าไปประจำในพื้นที่เสี่ยงและกำชับให้ทุกหน่วยงานทหารประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ครับท่านแม่ทัพภาคที่2ก็ยังกล่าวในที่ประชุมอีกนะครับว่ากองทัพไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ป้องกันประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกวิกฤตโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพภาคที่2ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นว่าหากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นหน่วยทหารจะสามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะคุณสุธีคะน้องๆทหารใหม่ที่เข้าไปเนี่ยเขาได้ฝึกในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะ
2: ครับใช่ครับ
1: มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นกองพันทหารปืนใหญ่ที่25ค่ะก็มีการจัดอบรมความรู้เรื่องของงานบรรเทาสาธารณภัยกรณีผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรซึ่งมีการฝึกอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะน้องๆเนี่ยได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบจัดเต็มเลยนะคะตั้งแต่การทำความรู้จักอุปกรณ์ชูชีพมีอะไรบ้างอะไรใช้อย่างไรขั้นตอนการช่วยเหลือที่ถูกต้องทำอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือมีการจำลองสถานการณ์จริงค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เข้าใจวิธีการกู้ชีพอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
2: ครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่น้องๆทหารใหม่เองก็คงจะได้เอาไปใช้ได้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากปลดประจำการก็เอาไปช่วยเหลือทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้และเป็นประสบการณ์สุดพิเศษเลยสำหรับน้องๆทหารใหม่ในการเป็นผู้พิทักษ์และก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงนะฮะที่แวะเข้ามาชมผ่านแฟนเพจ Facebook ในขณะนี้คุณโอ๊ตไฮโรครับ
1: สวัสดีคุณแหม่มด้วยนะคะคุณนิ่มจันทสิงห์คุณโอ๊ตไฮโรคุณนิตยาบางกรวยค่ะ
2: คุณธิดาโตมากครับ
1: ค่ะ
2: คุณดวงรักหนองบัวล่างนะ
1: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตบอกว่าเมื่อวานที่ภูเก็ตมีฝนตกเป็นระยะนะ
2: ครับ
1: เช้านี้ก็ครึ้มอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสนะแล้วก็คุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะครับแวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันในทุกๆเช้าเลยนะครับท่านไหนที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาได้นะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ไขปัญหาการส่งกำลังบำรุงประจำปี2569ที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการและกำลังพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกและรับการตรวจเยี่ยมนะครับการฝึกนี้ก็จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงให้มีความพร้อมในการวางแผนอำนวยการประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของกองทัพบกในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการช่วยเหลือสถานการณ์หรือช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ
1: ค่ะแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ติดตามขั้นตอนของการทำงานแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงค่ะการฝึกแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงเนี่ยก็เป็นกระบวนการจำลองสถานการณ์นะคะเพื่อทดสอบทดลองวางแผนสนับสนุนการ สนับสนุนงานในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องของการจัดหาเร
2: ื่อง
1: ของการขนส่งการซ่อมบำรุงแล้วก็การส่งกลับเพื่อให้หน่วยทหารนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพคือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะ
2: ครับเรื่องของการฝึกก็จำเป็นนะครับในทุกเหล่านะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทหารแพทย์นักเรียนแพทย์ทหารเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ก็ไปฝึกที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครับการฝึกเป็นเรื่องสำคัญนะฮะทำให้เกิดทักษะความชำนาญสามารถที่จะปฏิบัติงานต่างๆได้เป็นลำดับขั้นตอนโดยอัตโนมัตินะครับในช่วงนี้นักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าชั้นปีที่2รุ่นที่52จำนวน107คนนะครับได้ฝึกวิชาทหารที่ภาคสนามณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้พลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนแพทย์ทหารโดยนักเรียนแพทย์ทหารจะได้ฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันการกวาดล้างที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงคูติดต่อหลุมบุคคลการโดดหอทดสอบกำลังใจฝึกการใช้อาวุธแล้วก็การเรียนรู้กฎการใช้อาวุธอย่างถูกวิธีครับ
1: ค่ะคุณสถีดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยท้าทายแล้วก็อเวนเจอร์มากๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะว่าที่คุณหมอเนาะ
2: ครับ
1: ว่าที่คุณหมอมีคุณหมอผู้หญิงด้วยนะในการฝึกเนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจภาวะผู้นำแล้วก็การทำงานเป็นทีมนี่คือคุณลักษณะที่สำคัญของแพทย์ทหารในอนาคตนั่นเองค่ะ
2: ครับ
1: ไปที่กองทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีกรกฎผู้โชติท่านรองแม่ทัพภาคที่4ท่านก็เป็นประธานในการปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลของชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นที่1เขาฝึกมาตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมมาจนถึง10มิถุนายนกำลังพลจากชุดปฏิบัติการก็จะมีจากทางด้านของกรมทหารพรานที่41ไปจนถึงกรมทหารพรานที่49ทั้งหมด108นายนะคะทุกคนก็ทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นอย่างดีแบบเข้มข้นเลยเป็นการยกระดับขีดความสามารถท่านรองแม่ทัพภาคที่4ท่านได้มอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรแล้วก็ใบประกาศชุดปฏิบัติการดีเด่นเพื่อเชิดชูกำลังพลท่านกล่าวให้โอวาทแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลอย่างใกล้ชิดตรงนี้เป็นแรงผลักดันให้ทหารพรานทุกนายได้นำความรู้เนี่ยกลับไปใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลายด้ามขวานของเราค่ะ
2: ครับจากกองทัพภาคที่2 3 4มากองทัพภาคที่1
1: ค่ะ
2: นะครับกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือร31 1001รออเนี่ยนะครับได้ดำเนินการฝึกเตรียมการเพื่อดำรงขีดความสามารถทางทหารของกำลังพลโดยจัดการฝึกทบทวนในด้านยุทธวิธีการใช้อาวุธและการแพทย์สนามที่สนามฝึกของกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ก็อยู่ที่ลพบุรีนะครับการฝึกครั้งนี้ได้แก่การแก้ไขเหตุติดขัดและการเปลี่ยนลำกล้องอาวุธการปฏิบัติผลัดเปลี่ยนกำลังพลเมื่อเกิดการสูญเสียในสนามรบการถ่ายเลือดและการฉีดสารน้ำเข้ากระดูกในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อนเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาครับ
1: ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมกำลังพลสำหรับการฝึกร่วม

0: นะครับไปที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับนำได้มีการทดสอบขีดความสามารถการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าในการฝึกเดินทางไกลและพักแรมเคลื่อนย้ายด้วยเท้าก็คือเดินนะฮะ
1: เดินค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพื่อประเมินความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทางยุทธวิธีตลอดจนความรักความสามัคคีในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงระหว่างการเดินทางไปยังที่หมายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการฝึกในภารกิจครั้งนี้ด้วยคร
1: ับ ค่ะห่วงนี้น้องๆก็เดินทางไกลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นการฝึกความอดทนด้วยนะคะฝึกความสามัคคีอย่างเช่นหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ค่ะก็จัดการฝึกเพิ่มขีดความสามารถให้กับน้องทหารใหม่นะคะไปเดินทางไกลแล้วก็ไปทดสอบกำลังใจด้วยทั้งหมด11สถานีด้วยกันนะคะโดย4พรางหน้าพรางตาจำไม่ได้เลย
0: ค
1: ่ะก็เป็นความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อให้น้องทหารใหม่เนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของการฝึกตามสถานีต่างๆอย่างถูกต้องปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีชุดครูฝึกกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมก็ได้ฝึกอบรมกำลังพลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความชำนาญการทางทหารทั้งภาควิชาการด้านอาวุธและก็การฝึกทางยุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างทักษะการรบและก็ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กำลังพลมีความเป็นมืออาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ผู้บังคับบัญชาท่านก็ห่วงใยอย่างเช่นท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ท่านก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆนะในการฝึกเดินทางไกลแล้วก็ฝึกพักแรมค่ะแล้วก็เน้นย้ำให้ครูฝึกเนี่ยกำกับดูแลด้านสุขภาพของน้องทหารใหม่ด้วยระวังโรคติดต่อหรือว่าโรคอันตรายต่างๆจากสัตว์มีพิษในห่วงของการเข้าป่านั่นเองค่ะ
0: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่3ทับ2569นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมพิจารณากรอบเนื้อหาการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้แบ่งสัดส่วนการจัดแสดงเป็น2ส่วนหลักก็คือส่วนห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็ส่วนห้องพิพิธภัณฑ์ชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะก็เป็นการเชิดชูผลงานคุณงามความดีความเสียสละของบรรพบุรุษเพื่อให้ลูกหลานและก็เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และภาคภูมิใจนั่นเองนะคะท่านก็สั่งการให้ทุกฝ่ายเนี่ยบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับปราชญ์ท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์และสมพระเกียรติมากที่สุดค่ะ
0: ครับอ่ะไปดูเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็มีพี่น้องทหารเข้าไปช่วยดูแลนะครับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาแล้วก็รถครัวสนามสนับสนุนอาหารมื้อเย็นให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6ซอย15หน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนี้หน่วยก็ได้ดำเนินการสนับสนุนข้าวกระเพราไก่ไส้กรอกทอดจำนวน200กล่องแล้วก็มีดร.เศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรพุทธองคมนตรีร่วมแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วย
1: ค่ะก่อนหน้านี้เองนะคะทางด้านของกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงห้วงที่เกิดไฟไหม้นะคะรวมกับส่วนราชการต่างๆด้วยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขนย้ายสิ่งของต่างๆจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นปลอดภัยดีค่ะ
0: ครับก็อยู่ที่ชุมชนวัดบรมนิวาสซอยพระราม6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันนั่นเองนะครับโอ้ก็เป็นเหตุการณ์ที่
1: สะเทือนใจ
0: สะเทือนใจนะบางคนแบบไม่เหลืออะไรเลยมาแต่ตัวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว
1: ความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะ
0: ใช่ครับทหารของประชาชนนะครับเช่นที่กำลังกำพลของกรมทหารราบที่7ก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวันที่10มิถุนายนคือเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณเย็นๆ18นาฬิกาครับจ่าสิบเอกณัฐพลนาคบันนะครับใน10พยาบาลหมวดเสนารักษ์ของกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่7ได้พบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขณะที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ก็ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ

0: ผู้ประสบเหตุในทันทีโดยทำการประเมินอาการแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มเติมพร้อมทั้งประสานศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วก็สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะครับเพื่อจัดส่งหน่วยกู้ชีพเข้ารับผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาต่อไปนะ
1: ค่ะนี่คือการฝึกจนเกิดความพร้อมเม
0: ื่อ
1: เจอสถานการณ์รู้ว่าต้องทำอะไรทำอย่างไรชื่นชมนะคะจ
0: ่
1: าสิบเอกณัฐพลนาคบันนายสิบพยาบาลค่ะ เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ที่ภาคเหนือค่ะกองกำลังผาเมืองนะคะก็ร่วมกับทางชุดปฏิบัติการภูพยัคฆ์แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กหญิงอัญญาแปลงอุดน้องเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่เป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตบ้านของน้องก็อยู่ในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะ
0: ครับเด็กหญิงอัญญานีนะอ
1: ั
0: ญญานีแปลงอุดนะครับก็ให้กำลังใจนะครับนวัตกรรมพิมพ์3มิติรักษาอาการบาดเจ็บของทหารจากการสู้รบโอ
1: ้
0: โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเลยนะฮะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมไทเทเนียมพิมพ์3มิติมาใช้รักษาพลทหารรัชนนท์ไกยฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียกระดูกจากเหตุความไม่สงบโดยออกแบบอุปกรณ์เฉพาะบุคคลเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกที่เสียหายอย่างซับซ้อนนะครับความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมแพทย์ออร์โธปิดิกและก็ทีมวิศวกรการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการรักษาช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับดีใจกับน้องด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณส
0: ุ
1: ธีคือตอนนี้เนี่ยมือก็สามารถกลับมาใช้งานได้แบบแทบจะ 100%
0: จากเดิมนี่กระดูกนี่แตกละเอียดเลยนะ
1: แตกละเอียดเลยนะคะ
0: นี่นะฮะ
1: คุณหมอเก่งมากๆจริงๆนะคะเสริมสร้างกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ชื่นชมคณะแพทย์ทุกภาคส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ line ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
0: ไปสมัครกันได้นะครับถึง12มิถุนายนนี้นะครับวันนี้ที่กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่6ด้วยนะฮ
1: ะ
0: ในฐานะที่เป็นองค์ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการอนุสาสนาจารย์นะครับทุกปีนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับผ่านการเวลามาเกือบ108ปีแล้วนะครับต
1: ั้
0: งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ที่กำเนิดกิจการอนุสาสนาจารย์ไทยครับมีพิธีเจริญพุทธมนต์เช้านี้ประมาณ 9:30 นาทีเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะคุณสุธีก็จะไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: 28มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ฟังเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่าลืมไปเข้าคูหากาคนที่ใช่กันนะคะ 8:00 นถึง 17:00 นค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ได้นะนะครับไปลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันไดนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวานภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM
5: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

Thank you.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันถึง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี
4: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู่น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อ้าวแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังเอาแต่นิ่งทาคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเยื้อที่เดือดปาดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: เพราะว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุหลาบไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคอยากจะฟาดกระมังใส่อาแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แกถุย
2: โอ้วะผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษที่กดกาแฟแปะนะสิเย็นถือจังกะน้ำล้างกะละมังโอ้ยขาหันหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอักกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตังสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่ะอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ๊กดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้านดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นคืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบต้องนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยแยง1แมลงขยาบเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ยุงขยแยง1แมลงขยาบ2เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้านดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นคืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนรายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นายนฤชาโพสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับในพื้นที่ทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปยังกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายล่าสุดนั้นพบว่ากลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อมีเป้าหมายจำนวนประมาณ1ล้านคนปัจจุบันลงทะเบียนแล้ว 452,000 คนคิดเป็น 43.15% ของเป้าหมายทั้งหมดและยังคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีกประมาณกว่า 590,000 คนส่วนกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นแต่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อมูลจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติมมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วทั้งสิ้นประมาณกว่า 540,000 คนด้วยกันซึ่งกรมการปกครองยังคงเร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์และช่องทางการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
10: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างทั้งสองดูเหมือนใกล้จะพังทลายครอบครัวของชายที่สูญเสียดวงตาจากการถูกทำร้ายด้วยมีดวิงวอนขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบหลังเหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงในกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือตลอดคืนที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น46คนและสูญหาย17คน เกิดเหตุแก๊งติดอาวุธเปิดฉากยิงใส่ย่านที่ยากจนในนครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนFBI ตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดเหตุการณ์ทั้งเก็บสารเคมีมีสภาพร้อนจัดจนทำให้ประชาชนเกือบ 50,000 คนต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยในเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเตือนคิวบาระหว่างเยือนฐานทัพทหารสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมว่าอย่าพยายามจัดหาอาวุธที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
11: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
18: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความ

0: ห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
1: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
0: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
1: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล กำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
1: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
0: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
1: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
1: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
0: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ยืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเดือนกุมภาพันธ์2569และสทนช12-15มิถุนายนนี้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้11มิถุนายนเวลา7นาฬิกาโดยคาดการฝนสะสม3วันล่วงหน้าช่วงเวลา10-12มิถุนายน2569พบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในหลายอำเภอของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะอำเภอบ้านค่ายวังจันทน์ปลวกแดงและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอำเภอมะขามและเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีรวมถึงอำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงต้องเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงกองทัพเรือชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเดือนกุมภาพันธ์2569พร้อมเข้มงวดสกัดสินค้าควบคุมตามมาตรการรัฐอย่างต่อเนื่องคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยเดินทางถึงท่าเรือจังหวัดพระศรีหนุจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจากการตรวจสอบพบว่าภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569โดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายออกจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีและสำแดงเอกสารว่ามีปลายทางไปยังประเทศที่3แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ในข่ายที่กองทัพเรือติดตามเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องโฆษกกองทัพเรือระบุว่าหลังรัฐบาลประกาศกำหนดพื้นที่ชายแดนและน่านน้ำในเขตควบคุมรวมถึงกระทรวงกลาโหมออกประกาศกำหนดประเภทสินค้าควบคุมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพเรือได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสกัดกั้นทางลำเลียงสินค้าควบคุมทุกช่องทางทั้งทางบกและทางทะเลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นการขนส่งสินค้าควบคุมไปยังกัมพูชาและจะดำเนินมาตรการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกสินค้าต้องห้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมะเร็งเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ 1. เลี่ยงการสูบบุหรี่งดการดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งช่องปาก 2. เลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดอาหารหมักดองเพราะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 3. เลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลมควันปิ้งย่างทอดจนไม่เกรียม 4. เลี่ยงอาหารที่ใส่ดินประสิวหรือสารกันเสียเช่นเนื้อสัตว์แปรรูป 5. เลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบโดยเฉพาะเนื้อปลาน้ำจืดเพราะอาจเจอปนพยาธิใบไม้หรือสารพิษจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี 6. เลี่ยงการรับมลพิษฝุ่นควันพิษสารพิษสารเคมีรวมถึงช่วงเวลาที่มีค่า PM 2.5 ในอากาศสูงหากมีความจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและ 7. เลี่ยงในการรับแสงแดดหรือแดดจัดโดยตรงโดยไม่ได้รับการป้องกันนานเกินไปเนื่องจากความร้อนสูงและรังสี UV เป็นอันตรายต่อเซลล์อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโรคภัยต่างๆสามารถบรรเทาและลดการเกิดโรคได้ถ้าเราใส่ใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
13: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรุงเทพมหานครดึงอินฟลูเอนเซอร์สีขาโกหังชวนอุปการะสัตว์จรจัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ดึงอินฟลูเอนเซอร์สีขาโกหังชวนอุปการะสัตว์จรจัดพร้อมเปิดบริการฝังไมโครชิปฉีดวัคซีนฟรีหวังแก้ปัญหายั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครนำทีมสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเพื่อร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการสัตว์จรจัดตามนโยบายความปลอดภัยในชุมชนพร้อมยกระดับศูนย์พักพิงสัตว์ให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรทลายภาพจำเดิมของสถานกักกันสัตว์โดยมุ่งดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างครบวงจรทั้งการรักษาพยาบาลทำหมันและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหล่าน้องหมาน้องแมวในการย้ายสู่เข้าบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นโดยสำหรับไฮไลท์พิเศษในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโกหังสุนัขจรจัดที่ได้รับการอุปการะจนกลายมาเป็นสุนัขต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการรับเลี้ยงสัตว์มาร่วมเป็นกระบอกเสียงรณรงค์เรื่องการอุปการะสัตว์จรจัดรวมถึงสะท้อนภาพการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วยการขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิปและมีบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงตามระบบของกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังได้ประกาศขยายเวลาการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงเดือนมกราคม70เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งเปิดให้บริการฉีดฝังไมโครชิปเพื่อทำบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถพาไปรับบริการได้ที่คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ภารกิจซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกำลังพลทหารช่างและชุดช่างจิตอาสายังคงเร่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากภาคประชาชนในพื้นที่ล่าสุดความคืบหน้ากว่า 60% ติดตามกับคุณณัชชัยดิมพลอยค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: ภารกิจเสริมความมั่นคงแนวผนังกั้นน้ำริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยกองพลพัฒนาที่3ร่วมกับหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3ระดมกำลังกว่า60นายพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวลำน้ำสายผลการปฏิบัติงานล่าสุดในพื้นที่ภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 60.07โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมแนวป้องกันน้ำและใช้เครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่ในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในหลายจุดสำคัญทั้งบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาพื้นที่อาคารราชพัสดุและแนวผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนนอกจากนี้หน่วยทหารช่างยังได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นลดฝุ่นละอองบนเส้นทางปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ขณะที่ภาคประชาชนและองค์กรภาคสังคมยังคงร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนอาหารให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิมพลอยรายงานครับ
10: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจ

0: พียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจือด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพนันโทษหนักทั้งผู้เล่นและเจ้ามือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตำรวจแนะเลี่ยงพนันช่วงบอลโลกชี้โทษหนักทั้งผู้เล่นและเจ้ามือแนะดูให้บันเทิงอย่าหมกมุ่นอาจซึมเศร้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพาวรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวาดล้างดำเนินคดีและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะมาถึงนี้มีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและการหลอกลวงของเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมประเภทอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนัน 1. หยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลจะมีความผิดตามพ.ร.บ.พนันพุทธศักราช 2478 และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน 2. หลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบผู้เล่นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันพุทธศักราช 2478 มาตรา 12 วรรค 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. สอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดในทุกรูปแบบ 4. จัดการอารมณ์และเวลาในการรับชม 5. ร่วมกันตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายหากพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทางโซเชียลมีเดียหรือทราบเบาะแสไม่ควรเพิกเฉยหรือส่งต่อลิงก์เหล่านั้นควรแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: เกาะลันตาเตือนแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสพิษรุนแรงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแจ้งว่ายังคงพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสถูกกระแสน้ำและลมพัดมาเกยตื้นบริเวณชายหาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ชายหาดอื่นๆของเกาะลันตาจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดเหตุด้วยแมงกะพรุนชนิดนี้มีพิษรุนแรงแม้ตัวจะตายแล้วยังสามารถปล่อยพิษได้หากสัมผัสอาจเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้ห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพเล่นหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีควรสวมรองเท้าขณะเดินชายทะเลและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำบริเวณที่มีการแจ้งว่าพบเจอล่าสุดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเกาะปุกกลลิมาและเกาะไหนตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนาการเลียมทองรายงาน
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะ

0: และพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ป็นครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราสองคนก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรมีหลากหลายประเด็นข่าวสารเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันในช่วงกลางวันวันนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องสภาพอากาศกันด้วยนะคะคุณณัฐาเพราะว่าก็ยังมีฝนตกนะแล้วฝนก็ชอบมาช่วงเราเลิกงาน
2: ใช่ครับ
1: มาครึ้มมาเลยนะคะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็รถติดนะคะสำหรับกรุงเทพก็เป็นเรื่องปกตินะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะใจเย็นๆแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะหลายท่านเนี่ยมือเนี่ยนะคะขาดไม่ได้หรอกมือถือนะคะว่าไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะทำไมเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็สแกนกันนะคะต้องคว้ามือถือมาสแกนสแกนซื้อของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะก็ดิฉันน่ะเคยลืมมือถือไปตลาดเช้าแถวบ้าน
2: ความชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
1: ชีวิตเปลี่ยนค่ะแต่ความเคยชินไงเช้าๆแบบเราก็ออกไปเดินตลาดแบบเหมือนตลาดแบบนัดอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านน่ะเช้าๆอะค่ะก็ไม่ค่อยพกมือถือไปเท่าไหร่อ้าวแต่วันนั้นโอ้โหเห็นคนสแกนแล้วอย่างที่คุณณัฐาบอกชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยเสียดายมากไม่ได้นำมือถือไปนะคะเพราะเกือบทุกร้านเนี่ยเขาก็เข้าโครงการนี้กันก็อะตอนนี้ล่าสุดรัฐบาลเขาก็เตรียมโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าอะไรเรื่องราววันนี้ข่าวสารเราหลากหลายเลยนะคะทั้งเรื่องของทหารเรื่องของทั่วไปเรื่องการบ้านการเมือง
2: ใช่ครับ
1: ก็มีนะครับเรามาเริ่มที่ข่าวสารทางรัฐบาลกันก่อนดีกว่าไหม
2: ก็เริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับอย่างที่คุณมารัฐมนตรีบอกไปนะครับว่าล่าสุดเนี่ยจากฝากฝั่งรัฐบาลเดิมแล้วเขามีการผุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาล่าสุดมีโครงการใหม่อีกแล้วนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งอันนี้คนละโครงการกันนะครับ
1: คนละครึ่งนะ
2: ใช่ครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวันนี้เลยนะครับแต่ด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกอย่างนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินก็คือภาคประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและการเพิ่มสภาพคล่องให้กับครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีพแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะย้ำกันอีกครั้งเลยค่ะชื่อนี้จำให้ดีไทยช่วยไทยแต่ไม่ใช่ไทยช่วยไทย plus แต่เป็นเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยเขาก็จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า4,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะ 4,452 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมสนับสนุนให้กองทุนเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกลงอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งค่ะก็ความหมายก็คือเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาร่วมรับภาระดอกเบี้ยกับประชาชนด้วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ครัวเรือนทั่วโดยตรงนะคะ
2: ครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับคุณฟังเขาเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของรัฐบาลที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนค่าครองชีพที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับประชาชนในระดับชุมชนแล้วก็ชนบทซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกชุมชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหมู่บ้านในฐานะสถาบันทางการเงินของชุมชนให้กับประชาชนครับ
1: ก็ต้องมาช่วยใน
2: ฮะ
1: ประชาชนในที่เป็นรากหญ้า
2: ถูกต้อง
1: นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญนะคะโดยที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยจะเปิดให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569โดยหากกองทุนใดเนี่ยจัดส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องก็จะทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มทุนให้โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้รับประโยชน์จากการลดภาระดอกเบี้ยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเราก็มีกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองจำนวนกว่า 79,610 กองทุนนะครับครอบคลุมประชาชนมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้แล้วก็การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับฐานรากนะครับโดยคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มากกว่า8ล้านคนเลยทีเดียวอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเขาครับ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้เอามาประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโครงการของรัฐบาลใช่ไหมไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์จากทาง SMED Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SMED Bank ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกอบการ SME อันนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีเอ๊ะอุดรธานีนี่มี FC ของเราด้วยนะ
2: คุ
1: ณนิ่มหรือป่ะ
2: ฮะก็เดี๋ยวติดตามกัน
1: นะครับอยู่อุดรด้วย
2: หลายท่านเลยที่อยู่ทางแถบอุดรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะ
1: คุณสวัสดิ์ก็อุบลนะถ้าฉันจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะก
2: ็
1: เขาบอกว่าเนี่ยจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะร่วมงานเติมความรู้คู่ทุนฟรีในงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนค่ะก็เพื่อเข้าถึงบริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกและเสริมความแกร่งของธุรกิจครบวงจรผ่านแนวทาง3มิติก็ประกอบด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการยกระดับเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืนภายในงานเนี่ยก็ยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะเป็นประธานในพิธีเปิดงานก็จะมีในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาที่โรงแรมเซ็นทาราจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับข่าวนี
2: ้ก่อนอีก1อาทิตย์นะครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอุดรนะครับก็เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาอย่างที่คุณมานัทมนต์ได้เรียนไปที่โรงแรมเซ็นทราจังหวัดอุดรธานี
1: ก็เป็นเรื่องของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะ
2: อุดรธานีก็เป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใหญ่ค่ะ
2: นะแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่ทหารใหม่กันบ้างไหมคุณมานัทมนต์คุณรุ่งฟังครับ
1: เราต้องนำเสนอทุกวันนะเพราะว่าน้องฝึกทุกวันเลย
2: เอาแฟนคลับถามถึงนะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามดูพ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาครอบครัวก็อยากจะติดตามเรื่องของพัฒนาการของน้องๆนี่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพบกเห็นแล้วว่าน้องๆมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ช่วงนี้นะครับขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงของสัปดาห์ที่6แล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ถูกต้องครับก็เริ่มภารกิจการเดินทางไกลกันมาบ้างแล้วในหลากหลายหน่วยที่เราได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะทางด้านของพลตรีอภิเดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31อันนี้ท่านเข้าตรวจเยี่ยมติดตามแล้วก็ประเมินมาตรการด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่างการฝึกเดินทางไกลแล้วก็การดำรงชีพในป่าการพักแรมภาคสนามนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารใหม่มุ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายเรื่องของความอดทนเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะครับรวมถึงเรื่องของความสามัคคีกันด้วยนะฮ
1: ะ
2: เพราะว่ามันก็ต้องใช้ทักษะต่างๆเนี่ยควบคู่กันไปทั้งหมดนะครับรวมถึงทักษะการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กำลังพลสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเขาใช้พื้นที่การฝึกก็คือที่บริเวณค่ายจิรประวัตินะครับตั้งอยู่ที่มณฑลทหารบก กที่31จังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของพันเอกสมัยขำพันธ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติก็มอบหมายให้แผนกส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินะคะจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่แพทย์ก็ต้องมาช่วยกันดูด้วยนะคะเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพของน้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิดตลอดห่วงการฝึกของน้องๆค่ะตามมาตรฐานการดูแลกำลังพลของกรมแพทย์ทหารบกโดยเน้นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยสำคัญที่สุดก็คือจากความร้อนแม่มันร้อนจริงๆนะขนาดเราอยู่ในร่มอยู่ในอาคารเรายังร้อนขนาดนี
2: ้
1: น้องๆ อยู่กลางแดดนะจะขนาดไหนนะคะการประเมินความพร้อมของร่างกายก็มีส่วนการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพการจัดเตรียมเวชภัณฑ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้กำลังพลน้องๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมแล้วก็สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างปลอดภัยสูงสุดค่ะ
2: ครับก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนนะครับ อย่างที่บอกไปว่าอากาศเนี่ยบางทีเนี่ยแดดไม่ได้แรงนะคุณมาธนมนแต่ว่าฝนมันจะตกเนี่ยมันร้อนอบอ้าวนะครับก็ในส่วนนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้บังคับบัญชาท่านก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะฮะ
1: สังเกตได้เหมือนกันนะถ้าแบบว่าร้อนมากๆแต่ทำไมเหงื่อไม่ออกหน้าแดงเนี่ยให้ระวังไว้เลยว่าอาจจะเป็น
2: ระวังนะเรื่องฮีทสโตรกนะเขาบอกว่าอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแต่ว่าเหงื่อไม่ออกก็คือมันไม่ได้ระบายความร้อนออกมาเนี่ยตรงนี้ต้องระวังแล้วนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ไม่เพียงแต่น้องทหารใหม่เรายังฝากไปถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยหมั่นสังเกตอาการตัวเองนะครับในช่วงนี้แล้วก็หลายคนอากาศเปลี่ยนในช่วงนี้ก็เป็นไข้เป็นไม่สบายกันเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: สบายเนื้อสบายตัวนะ
2: ถูกต้องครับกลับมาที่ในส่วนของพลทหารบกที่31เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกขออภัยนะครับท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31นะครับท่านก็ได้กำชับหน่วยฝึกแล้วก็ครูฝึกทหารใหม่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดที่สำคัญเนี่ยท่านโฟกัสไปที่เรื่องของน้ำน้ำนี่ก็คือน้ำดื่มเนี่ยนะฮะต้องให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของการสังเกตอาการที่ผิดปกติจากสภาพอากาศแล้วก็ความเหนื่อยล้าระหว่างการฝึกเนี่ยอันนี้ให้สังเกตการดูอย่างครบถ้วนใกล้ชิดถ้าสมมติว่าใครติดตามดูทางเพจ Army Radio เนี่ยขณะที่น้องเขาฝึกนี่เห็นไหมก็จะมีในส่วนของ
1: พี่พยาบาล
2: นะครับชุดทีมแพทย์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดเลยนะครับก็คือคอยดูแลไม่ห่างเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดปกติขึ้นในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยทีมพยาบาลเข้าดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันทีเลยนะครับซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนหลักทางด้านของการแพทย์แล้วก็การส่งเสริมสุขภาพตลอดทั้งการฝึกในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะน้องทหารใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีครูฝึกเนี่ยสามารถกำกับดูแลกำลังพลได้อย่างเหมาะสมพื้นที่พักแรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกำลังพลส่งผลให้การฝึกเดินทางไกลการดำรงชีพในป่าแล้วก็การพักแรมภาคสนามเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกนะคะโดยมีโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินี่แหละให้การสนับสนุนด้านการแพทย์การเฝ้าระวังโรคแล้วก็การดูแลสุขภาพกำลังพลอย่างใกล้ชิดตลอดภารกิจค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับหน่วยแพทย์นี้นะคะ
2: ถูกต้องครับก็ดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเอาเมื่อกี้พูดถึงป่าไปแล้วเรื่องของการดำรงชีพในป่าเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงในภูมิประเทศส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาอธิปไตยการดำเนินการต่างๆที่เขาไปดูในเรื่องของการที่มันจะมีจุดลักลอบอะไรไหมอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ป่า
1: พูดถึงป่าก็น่ากลัวนะมันก็รกอ่ะสัตว์ป่าก็เยอะ
2: สัตว์ป่าสัตว์มีพิษเนี่ยนะหลายคนก็กลัวนะคุณมาดำเนินเรื่องของสัตว์มีพิษอย่าว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ป่าเลยเราท่านๆเองเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านบางทีงูเหี้ยวเขี้ยวขอแมงป่องตะขาบเนี่ยฮะก็กลัวเหมือนกันนะ
1: แล้วรกเหมือนป่าหรือเปล่าที่บ้านไม่นะ
2: ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะสัตว์มีพิษก็มาได้แต่พูดถึงเรื่องของการดำรงชีพในป่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็มีการฝึกทักษะที่เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษให้กับน้องๆทหารใหม่ด้วยซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเนี่ยนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1อันนี้เรากลับไปในพื้นที่ภาคกลางแล้วนะครับไปในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะฮะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29นะครับก็มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับการดำรงชีพในป่าฐานนี้สนุกมากนะน้องทหารใหม่ก็จะได้เห็นได้เรียนรู้ อันนี้น่าจะเป็น
1: ที่จับอยู
2: ่นะน่าจะเป็นงูที่ทางด้านของเอาหมวกแดงนี่น่าจะเป็นทหารรบพิเศษเขาก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพในป่านะครับเรื่องของการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการเอาตัวรอดเจอลักษณะแบบนี้เจองูแบบนี้เจอสัตว์แบบนี้ต้องเอาตัวรอดอย่างไรเนี่ยนะก็ให้น้องๆเนี่ยมีองค์ความรู้สามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้ไม่ต้องในป่าหรอกบางทีเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนต่างๆเจอสัตว์มีพิษอย่างเจองูเนี่ยต้องทำอย่างไรน้องก็จะมีองค์ความรู้ตรงนี้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมั่นคงนะครับดำเนินการได้อย่างปลอดภัยก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่9ก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับน้องๆทหารใหม่ครับ
1: ฝึกทหารนี่ได้ความรู้ในหลายๆด้านจริงๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ดีจังเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปติดตามกันต่อสำหรับน้องทหารใหม่นะคะเอาช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดถึงสภาพอากาศฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนกันสักหน่อยดีกว่าฝนตกที่หน้าต่างเสกโลโซค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: พลงฝนตกที่หน้าต่างแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้เป็นฝนที่หนักอะไรนะฟังจากเพลงแล้วก็ถ้าได้ดูมิวสิกวิดีโอก็ไม่น่าจะ
1: ปล่อยๆ
0: ค่ะแบบพอเคลิ้มๆนะคะแต่ว่าที่นี่แหละที่กระบี่พังงาตรัง
1: อันนี้ไม่ปล่อยนะ
0: ไม่ปล่อยนะหนักเลยค่ะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเลยค่ะก็วันนี้นะคะทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยมีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดกระบี่พังงาตรังนะคะมีการสั่งเข้มสำนักงานปภ.ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะของจังหวัดแล้วก็ในศูนย์เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่าในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้วันที่10มิถุนายนเนี่ยได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งนะคะไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่างๆเลยก็มีพื้นที่ดังนี้นะคะ
1: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกตำบลอ่าวลึกใต้นะครับอันนี้คืออำเภออ่าวลึกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปลายพญาก็มีที่ตำบลปลายพญาตำบลคีรีวงศ์นะครับมีที่ในส่วนของอำเภอเมืองบางส่วนก็มีด้วยนี่นะฮะแต่ด้านของหน่วยงานในพื้นที่อย่างสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขามีการดำเนินการระบายน้ำแล้วก็มีการนำพี่น้องประชาชนมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก็คือศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1แล้วก็มัสยิดบ้านตลาดเก่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกระบี่ใหญ่เนี่ยนะฮะปัจจุบันนะครับที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นในส่วนของฝนตกหนักน้ำมันจะมาเร็วอะนะครับมาเร็วปุ๊บมันก็จะไปเร็วแต่คราวนี้มันก็จะทิ้งร่องรอยในเรื่องของที่มันพัดพาดินโคลนมาด้วยเนี่ยนะฮะถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยจะได้เห็นภาพในส่วนของหน่วยทหารที่ก็เข้าให้การช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็สำหรับหน่วยทหารนี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันใช่ไหมคะต่อในส่วนของกรมทหารราบที่15นี้มาดูที่จังหวัดพังงาก่อนเกิดฝนตกหนักค่ะก็ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลท้ายช้างตำบลถ้ำน้ำผุดแล้วก็อำเภอเมืองนะคะตำบลถ้ำตำบลกระโสมอำเภอกระกวบทุ่งนะคะจังหวัดพังงานั่นแหละบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบ103ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็สำนักงานปภ.จังหวัดพังงาเนี่ยก็ได้ช่วยกันระบายน้ำแล้วก็อพยพประชาชนไปที่ศูนย์พักพิงเหมือนกันอันนี้เขาจัดที่ศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดนะคะปัจจุบันสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็ที่จังหวัดตรังนะครับเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันที่ตำบลบ่อวินอำเภอสิเกานะครับทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมขังผิวการจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กนะครับไม่สามารถที่จะผ่านไปได้อันนี้ขณะที่เกิดเหตุนะครับปัจจุบันในสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วปภ.นะครับก็ได้มีการประสานกับหน่วยราชการในพื้นที่ก็เร่งดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือมีการติดตามมีการวิเคราะห์การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่นะครับหากคาดการนะครับว่าในส่วนของการประเมินแล้วเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนก็ให้มีการแจ้งเตือนนะครับผ่านเซลบอสคาร์ดนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทันทีจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็นำพาพี่น้องประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ
0: ค่ะส่วนศูนย์ป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะก็ให้พร้อมนำกำลังพลแล้วก็เครื่องกลจักรกลนะน่าจะเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดเลยนะคะสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนี่สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะทางไลน์ปพ.จุดรับแจ้งเหตุ1784ค่ะก็เพิ่มเพื่อนในไลน์อ๋อนี่อันนี้ไลน์นี้นะคะ @1784ddpm ค่ะอีกครั้งนะคะ @1784DDPM ค่ะหรือว่าโทรสายด่วนนิรภัยก็ได้1784นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณสมโพชนะครับเอาคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับจะได้ให้คุณผู้ฟังเห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเข้ามาน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่ามันจะทิ้งในเรื่องของคราบโคลนแล้วก็สิ่งต่างๆที่มากับน้ำไว้เนี่ยนะครับก็ทำให้ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธาร ารณภัยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15นะครับได้มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอนะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ทันที หลังจากระดับน้ำได้มีการลดลงนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นการเร่งด่วนส่วนใหญ่ก็คือการทำความสะอาดคราบดินโคลนเนี่ยนะครับ
0: ค่ะโอ้เห็นกวาดใหญ่เลยนะโดยเมื่อวันที่10เมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณสัก20:30 น. 2ทุ่มหน่วยเนี่ยก็ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้นะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นจนสามารถที่คลายสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำก็กลับมาสู่ภาวะปกติได้ค่ะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยทหารในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้คลิปเนี่ยถ้าเห็นก็จะนอกเหนือจากในส่วนของกองพันฐานราบที่15แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของกองทัพเรือนะครับเข้าร่วมกันด้วยในการขอบคุณในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งต่อมานะครับวันที่11มิถุนายนก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นในช่วงของผ่านเที่ยงคืนมา30นาทีเองเนี่ยนะฮะหน่วยก็ได้มีการจัดกำลังพล15นายพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันนะครับเข้าดำเนินการช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่6ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเฉียบพลันด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: จากเวลาแล้วนะคะไม่ได้พักกันเลย
1: ทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน
0: ใช่ค่ะก็รอไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยก็ยังคงติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะสบายใจได้นะคะ
1: ก็สบายใจกันนะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสถานการณ์เนี่ยนะครับเอามาดูกันที่ฝากฝั่งของกรมอุตุกันบ้างว่าอย่างไร
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เนี่ยนะฮะวันนี้11มิถุนายนนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยนะครับขณะที่วันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่นะครับโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของภาคกลางเนี่ยนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีคลื่นลมที่สูงอยู่โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ค่ะก็สำหรับประชาชนนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะทางตะวันตกของภาคเหนือค่ะในวันนี้11แล้วก็14-15มิถุนายนเนี่ยส่วนในด้านของตะวันตกของภาคกลางช่วง13-15มิถุนายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเวลานั้นด้วยเลยค่ะ
1: ครับก็สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปกันที่ในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็มีการสั่งการนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนรับมือกับเรื่องของอุทกภัยจากฝนที่มันตกหนักในขณะนี้นะครับเน้นย้ำว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนทุกสถานการณ์แม้ว่าภารกิจหลักของกองทัพภาคที่2คือการพิทักษ์รักษาอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติแต่ว่าในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันแล้วกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคเนี่ยเรามีความพร้อมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆก็เต็มที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังครับ
0: ค่ะโดยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ค่ะก็สั่งการในที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่9นะคะที่ผ่านมาณกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ก็มีการให้หน่วยทหารทุกระดับพร้อมด้วยกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยต่างๆแล้วก็มีการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีการจัดชุดนะคะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ครับก็ที่สำคัญเนี่ยท่านก็ยังมีการกำชับไปยังหน่วยทหารนะครับในพื้นที่ก็คือขอให้ประสานงานกับทางด้านของส่วนราชการจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้มีการจัดผู้ประสานร่วมในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ด้วยครับซ
0: ึ่
1: งในส่วนนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็เต็มที่นะครับ
0: เต็มที่ค่ะท่านก็กล่าวว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียง งป้องกันประเทศเท่านั้นจากภัยคุกคามความมั่นคงนะแต่ยังมีบทบาทเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ เกิดสถานการณ์วิกฤตนะคะภ
1: ั
0: ยพิบัติต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มันก็สะท้อนนะครับว่าในส่วนของความมุ่งมั่นของหน่วยทหารก็คือในพื้นที่กองทัพภาคที่2เนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นหากเกิดภัยอุทกภัยต่างๆหรือว่าภัยพิบัติต่างๆก็พร้อมดำเนินการได้อย่างทันท่วงที24ชั่วโมงครับ
0: ทีนี้มาดูในส่วนของผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะคะ
1: ใน
0: เวลานิดนึงก็ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็มีข่าวดีค่ะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางถ้าเจาะเลือดนะต่อไปนี้สามารถเจาะนอกโรงพยาบาลได้แล้ว
1: ค
0: ่ะโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะคะก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกองกรมบัญชีกลางนะคะสามารถเข้าไปบริจาคบริการเจาะเลือดได้นอกสถานที่เริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนขั้นตอนก็มีหลายขั้นตอนอยู่ต้องทำยังไงบ้างคะคุณ
1: ครับหลักๆ ก็จะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1คือการยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบเจาะเลือดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับขั้นตอนต่อมาเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็มีการเปิดสิทธิ์นะฮะต่อมาคือการดำเนินการเจาะเลือดตามรายการที่แพทย์ได้มีการสั่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบความเรียบร้อยของสิทธิ์หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือผลเลือดเนี่ยจะถูกส่งเข้าสู่ระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลได้อัตโนมัติอันนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
0: สำหรับหน่วยที่ให้บริการนะบอกนิดนึงแล้วกันนะคะมีทั้งในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยมีหน่วยตรวจโรคแล้วก็มีกองทัพภาคที่1มณฑลทหารบกที่11แจ้งวัฒนะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าใกล้ตรงไหนก็ไปนะคะกรมยุทธศึกษาทหารบกกองพันทหารม้าที่4กรมการทหารสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกบางเขนกองพันทหารช่างที่1บางเขนแล้วก็กรมพลาธิการทหารบกค่ะก็เริ่มเปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะ7 นาฬิกา
1: เป็นต้นไปครับอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องลากันแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อย
0: โอ้จริงๆมีข่าวสารดีๆมาฝากเยอะเลย
1: คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจงปมไทยพาสปอร์ตสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมายชี้ถึงเวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR และศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5 ปี 12 เดือนคดีช่อโกงเจ้อ้อยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200 บาทรับส่วนลดทันที100 บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: ยุงขะแข็งมาแรงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดคดีช่อโกงมาดามอ้อยหลอกลงทุนหวยออนไลน์และพรบคอมพิวเตอร์รวม5 ปี 12 เดือนและชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยรองโฆษกรัฐบาลแจงปมไทยพาสปอร์ตสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมายชี้ถึงเวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR รับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport โดยระบุว่ายังสามารถทบทวนหรือปรับ TOR ได้ว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความเคารพแต่ในบางประเด็นอาจจะสะท้อนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของโครงการและกระบวนการบริหารสัญญาภาครัฐซึ่งโครงการไทย AI Passport ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยตั้งแต่7เมษายน69และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายทุกขั้นตอนดังนั้นประเด็นที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการทำ TOR หรือกลับไปแก้ TOR อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเมื่อสัญญามีผลผูกพันแล้วสิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องทำคือบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ย้อนหลังไปถกเรื่องของ TOR ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลยึดถือความชัดเจนคือการแก้สัญญาไม่ได้แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมได้หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันและประโยชน์ที่รัฐจะต้องได้รับไม่ลดลงซึ่งแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอแนะตรงกันข้ามกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปทำให้คู่สัญญาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถทำได้และเงื่อนไขสำคัญคือประโยชน์ที่ประชาชนและรัฐจะได้รับต้องไม่ลดลงจะเพิ่มขึ้นได้แต่ลดลงไม่ได้วิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาอาเดมชาวอุยกูมือวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์หลังใช้เวลาพิจารณาคดีกว่า11ปีด้านทนายความยืนยันลูกความบริสุทธิ์ชี้หลักฐานการเดินทางและรูปร่างไม่ตรงกับผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เหตุเกิดเมื่อปี2558มีผู้เสียชีวิต20รายเป็นชาวต่างชาติ14รายและคนไทย6รายบาดเจ็บกว่า100คนหลังที่พิพากษาคดียาวนานเกือบ11ปีมีพยานหลักฐานที่เป็นโจทย์มากกว่า400ปากฝ่ายจำเลย45ปากและเอกสารสำนวนกว่า 10,000 หน้าก่อนฟังคำพิพากษานายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักซึ่งเป็นชาวอุยกูระบุว่าพยานหลักฐานชี้ชัดว่าลูกความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดโดยข้อมูลการเดินทางแสดงว่าเข้าประเทศไทยหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์อีกทั้งรูปร่างยังแตกต่างจากบุคคลที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ประเด็นการพบวัตถุระเบิดภายในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกนั้นนายอาเดมพักอยู่คนละห้องกับจุดที่พบของกลางและไม่สามารถเข้าถึงห้องดังกล่าวได้เนื่องจากมีการล็อกด้วยสายอยู่อย่างแน่นหนาโดยนายอาเดมไม่เคยรับสารภาพทั้งนี้ในฐานะทนายความยังเชื่อมั่นจากพยานหลักฐานตลอดระยะเวลากว่า11ปีว่าลูกความยังบริสุทธิ์และจะนำไปสู่ความยุติธรรมในที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
13: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

กำลังฟัง FM 94.5 MHz ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่น

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าเออคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026รุก3ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุ๋ม

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: ตำรวจนครบาลเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ประเดิมทลายเว็บใหญ่พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทออกหมายจับ30รายจับกุมแล้ว19รายพร้อมกับขยายผลยึดทรัพย์ผู้บงการเบื้องหลังคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ตำรวจนครบาลเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026รับมือการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงภายใต้มาตรการ3ตัดได้แก่ตัดการเงินตัดเว็บไซต์และตัดวงจรการพนันพร้อมกันนี้ตำรวจนครบาลยังได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่หลังสืบสวนพบมีการโฆษณาชักชวนเล่นพนันหลายรูปแบบทั้งพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่าและรูเล็ตโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาทและใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการอำพรางธุรกรรมทางการเงินผลการปฏิบัติศาลอนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง30รายในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ชักชวนเล่นพนันรวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงินขณะนี้สามารถจับกุมได้แล้ว19รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือโดยตำรวจเตรียมขยายผลจากบัญชีม้าและเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อติดตามผู้รับผลประโยชน์และตัวการสำคัญมาดำเนินคดีพร้อมยึดทรัพย์ตามกฎหมายขณะเดียวกันได้ฝากเตือนประชาชนและเยาวชนหลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์รวมถึงเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และถูกกฎหมายองค์ละพีประพฤติดีรายงาน
4: สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศเมื่อเวลา 13:21 นาทีมีการปรับเปลี่ยนแล้ว27ครั้งโดยปรับลดลงสุทธิ 1,250 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,600 บาทขายออกบาทละ 63,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,322 บาท76สตางค์และขายออกบาทละ 64,600 บาทกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมยืนยันไทยมีปริมาณน้ำมันดิบในระบบสำรองเพียงพอและสูงกว่าสถานการณ์ปกติประมาณ10วันหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงส่อแววยืดเยื้อคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นางรุ่งนภาจันทูเกียรติรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงผันผวนและส่อแววยืดเยื้อส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานทางกลุ่มยืนยันโรงกลั่นยังรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยได้มีการประเมินสถานการณ์ในการจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าและการรักษาการผลิตได้ตามแผนตลอดจนอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคอาทิแอฟริกาตะวันตกและสหรัฐส่งผลทำให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบในตะวันออกกลางลดลงจากปกติ 60% ในภาวะปกติเหลือประมาณ 30% ซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งนี้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันในระบบสูงกว่าระดับปกติก่อนเกิดสงครามประมาณ10วันซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประเทศไทยว่ายังคงมีพลังงานเพียงพอรองรับความต้องการในการใช้งานและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้าง

0: หมุนกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่สองก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
1: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
0: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
1: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
0: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับแล้วทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับ ปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
1: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินธุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
0: แนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
1: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่2 อย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยชาวอุยกูคดีวางระเบิดหน้าศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ขณะที่ทีมทนายความยืนยันเดินหน้ายื่นอุทธรณ์พร้อมกับชี้ยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยชาวอุยกูในคดีลอบวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยศาลตัดสินให้นายอาเดมคาราดักและนายไมไลลียูซุฟูมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนพร้อมสั่งปรับคนละ 1,000 บาทโดยนายชูชาติกันภัยและนายจำเริญพนมพักคากรทนายความของจำเลยทั้งสองเปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาศาลว่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา1เดือนโดยเห็นว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งกรณีการอ้างว่าจำเลยถูกทำร้ายร่างกายระหว่างถูกควบคุมตัวประเด็นหนังสือเดินทางตุรกีที่ถูกยกเลิกใช้นานแล้วรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคลภาพถ่ายและพยานหลักฐานด้านการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งฝ่ายจำเลยมองว่ายังมีความคลาดเคลื่อนขณะที่ทีมทนายยืนยันว่าจะตรวจสอบรายละเอียดคำพิพากษาอย่างรอบคอบก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีการพิจารณาอีก2ชั้นศาลส่วนกรณีที่นายยูซูฟูตะโกนแสดงความไม่พอใจภายในห้องพิจารณาคดีนั้นทนายความระบุว่าเป็นผลจากความผิดหวังต่อคำตัดสินพร้อมยืนยันว่าจำเลยยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: จิรายุห่วงทรัพย์พร้อมคริสโปตนันเข้าร้องปปช.เอาผิดในชัดชาติปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจ17คนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อประธานพรรคเศรษฐกิจเข้าร้องทูตต่อปปช.ให้ดำเนินคดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรและข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากประเด็นการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ17รายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งของผู้ว่ากทม.ที่แต่งตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจราชการ17รายไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาพบความพยายามในการออกคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง17รายไปช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวกระทั่งวันที่30เมษายนที่ผ่านมาผู้ว่ากทม.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งโดยอ้างว่ากระบวนการคัดสรรใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและให้ข้าราชการกลุ่มเดิม17รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกคนในขณะที่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีข้าราชการกทม.ได้ยื่นร้องต่อกพค.กรุงเทพมหานครอีกครั้งว่าการคัดสรรครั้งที่2นี้ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นายกิรยุกล่าวด้วยว่ายังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผอ.เขตซึ่งเป็น1ใน17รายมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งได้แนบพยานหลักฐานในการร้องไว้ด้วยแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสงานครับ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซียนติ
1: งนี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อาซาซาซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างลีมีเรื่องลีลีก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วอาแปะล่ะได้อะไรบ้าง
2: คำว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังก็แจกฟรีโอ้ยชอบชอบชอบชอบ
1: แม่นี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงล่ะครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวย
1: เล่าในมุมกับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันสักสองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
2: อ
1: ่ะ
2: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านว่าเลยนะจะได้ขายได้ขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: ทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาับธิตารีสายสว่างค่ะสุภมาศตรวจสยาม Amazing Park สั่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัยเด็กและเยาวชนปิดทันทีหากพบความเสี่ยงสักครู่มาตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีสุภมาศตรวจสวนน้ำสวนสนุกวันอันตรายผู้ใช้บริการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกเอาผิดผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำที่สยาม Amazing Park กรุงเทพมหานครซึ่งสวนสนุกและสวนน้ำเป็นสถานที่ที่มีเด็กและเยาวชนใช้บริการจำนวนมากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำและสวนสนุก141เรื่องยุติแล้ว121เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ20เรื่องซึ่งครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของเครื่องเล่นค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมโฆษณาเกินจริงจึงสั่งการให้สคบยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกทั้งบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายให้รวดเร็วการป้องกันการก่อเหตุพร้อมเพิ่มการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายฉลากอุปกรณ์และเครื่องเล่นสนามที่มีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าการเปิดเครื่องเล่นไม่ครบแต่เก็บค่าบริการเต็มจำนวนการซ่อนเงื่อนไขในบัตรโปรโมชั่นนอกจากนี้การติดป้ายหรือกำหนดเงื่อนไขว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุทุกกรณีถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหากความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการผู้บริโภคยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านรวบเบิร์ดวันว่างๆคดียาแนวหลังจากแบรนด์เสียหายเข้าแจ้งความขณะที่เจ้าตัวขอโทษแต่ขอปฏิเสธข้อหาคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
8: สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับคำร้องทุกข์จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกาวซีเมนต์และยาแนวแห่งหนึ่งจากกรณีที่นายธีรวัฒน์ระเบิดบอลว่างได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบน TikTok และ Facebook นำบรรจุพันกาวยาแนวตาจระเข้มาแสดงและสื่อสารให้คนเข้าใจในลักษณะว่าเป็นแป้งมันของผู้เสียหายก่อนนำไปผสมน้ำแล้วใช้ป้ายใบหน้าและลำตัวผู้อื่นเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาบริษัทผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายประชาชนอาจเข้าใจผิดได้จึงส่งตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์จากการสืบสวนพบว่าการทำคอนเทนต์ดังกล่าวมีการตั้งค่าสาธารณะโดยที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงโพสต์ดังกล่าวได้ตลอดเวลาทำให้มีผู้ติดตามเข้าชมคลิปวิดีโอดังกล่าวจำนวนมากมีการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามจึงเชื่อว่ามีเจตนาทำเพื่อเป็นผลประโยชน์จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายธีรวัฒน์โดยพบตัวนายธีรวัฒน์และตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กเพื่อ นำไปตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลด้วยเครื่องมือพิเศษต่อไปจากนั้นได้เชิญตัวนายธีรวัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่าบางคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียตนเป็นผู้โพสต์ด้วยตนเองและขอโทษที่ทำให้ใครเดือดร้อนรวมทั้งขอโทษบริษัทผู้เสียหายไม่มีเจตนาทำให้บริษัทดูไม่ดีณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์
5: คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภุยใหญ่อ้วนสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ้ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ้ยนักไหนเปิดก็มาอุ้ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหล่าซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
0: ดแม่แม่อากุลหลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ต่ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: อุทกภัยหลายพื้นที่ภาคใต้อ่วมทั้งพังงากระบี่ภูเก็ตน้ำป่าทะลักเข้าท่วมกลางดึกเทศบาลเมืองพังงารุนแรงสุดในรอบ20ปีกระทบกว่า300ครัวเรือนล่าสุดเร่งฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดขณะที่กระบี่ชุมชนเมืองเก่าเจอน้ำป่าเทือกเขาพนมเบญจาไหลลงคลองกระบี่ใหญ่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า150ครัวเรือนส่วนที่อ่าวลึกทหารเรือลุยน้ำป่าอพยพ260ครัวเรือนออกจากพื้นที่แบกผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหนีน้ำท่วมกลางดึกศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งประหารชีวิตอาเดมยูซุฟู2อุยกูลอบวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ปี58ชี้พฤติการร้ายแรงทำคนตาย20ศพเจ็บกว่า100ไม่มีเหตุลดโทษพร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายอีกคดีที่ศาลอาญารัชดาสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านพร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนทำหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์ผิดพรบ.คอมตำรวจเปิดปฏิบัติการทลาย6เครือข่ายพนันออนไลน์ในจังหวัดสระแก้วค้นเป้าหมาย3จุดรวบตัวแอดมินเว็บพนัน7คนพบมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า473ล้านบาทไอซ์รักชนกอัดยับงานรับฟังความเห็น Thailand AI Passport แค่เวทีฟอกขาวแชท TOR ล็อกสเปคจอบิลบอร์ดเอื้อพวกพ้องจ่อจับมือกรรมธิการกฎหมายเรียกชัยชนกแจงสัปดาห์หน้าขู่ถ้ายังเดินหน้าลุยไฟเจอยื่นปปช.แน่จิรายุควงคริสบุกปปช.ร้องชัดชาติผิดมาตรา157ชี้ทำผิดซ้ำซากปมตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจ17คนเชื่อวางขุมกำลังเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัย2จ่อร้องอีกปมสวยเทศกิจและโยธาวราวุฒิแจงกระทู้สส.กฤษพรรคประชาชนข้องใจกระทรวงอุตสาหกรรมไฟเขียวซินเคอร์หยวนกลับมาเปิดโรงงานผลิตเหล็กการันตีผลการตรวจสอบผ่านมาตรฐานก่อนชวนกฤษบุกโรงงานร่วมตรวจสอบด้วยกันกองทัพเรือแจงปมร้อนสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี69ลั่นเข้มงวดสกัดกั้นสินค้าควบคุมตามมาตรการรัฐอย่างต่อเนื่องนับถอยหลังสู่พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สุดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกัน3ประเทศเจ้าภาพเม็กซิโกแคนาดาสหรัฐไฮไลท์เด็ดของชาวไทยอยู่ที่ลิซ่าเตรียมแท็กทีมแคทตี้เพอร์รี่ขึ้นเวทีระเบิดความมันในพิธีเปิดที่ลอสแองเจลิสเวลาไทยเช้าวันเสาร์นี้ด้านแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ขณะที่สตช.ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกทันทีพร้อมรุก3ตัดตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรแนะดูบอลให้สนุกเลี่ยงพนันอย่าหมกมุ่นอาจซึมเศร้าล่าสุดนครบาลกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ประเดิมทลายเว็บใหญ่พบเงินหมุนเวียนกว่า1,000 ล้านออกหมายจับ30รายจับกุมแล้ว19รายพร้อมขยายผลยึดทรัพย์ผู้บงการเบื้องหลังและปิดท้ายที่ยอดเหยื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ฟิลิปปินส์ล่าสุดพบยอดผู้เสียชีวิตพุ่งแตะ47รายสูญหาย31รายบาดเจ็บ688รายและสร้างผลกระทบให้ชาวฟิลิปปินส์อีกกว่า 3.46 แสนคน
7: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
11: Beautiful music, beautiful songs for you.
12: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
13: Beautiful Music
14: สนับสนุนโดย
15: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Yesterday once more เสียงของ Karen Carpenter ในนาม The Carpenters 2-4 พี่น้องพี่ชาย Richard Carpenter เล่นเปียโนน้องสาว Karen Carpenter ตีกลองแล้วก็ร้องนำ Beautiful Music ได้นำเพลงของพวกเขามาปิดท้ายรายการเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ววันนี้ก็เลยนำเพลงนี้ Yesterday Once More เพลงฮิตติดอันดับที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Richard Carpenter Yesterday Once More คืออยู่บนอันดับหนึ่งของ US Castbox Radioactive Airplay Singles อันดับหนึ่งบน US Castbox Top 100อันดับหนึ่งบน US Adult Contemporary Billboard อันดับสองบน US Billboard Hot 100อันดับหนึ่งในแคนาดาทั้ง Top Singles และ Adult Contemporary และก็เป็นเพลงฮิตที่โด่งดังไปทั่วโลกและอยู่ในความทรงจำของบรรดานักฟังเพลงทั้งหลายรวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วย Yesterday Once More นอกจาก Richard Carpenter จะเป็นคนแต่งแล้วนะครับก็ยังมีผู้ร่วมแต่งอีกคนหนึ่งก็คือ John Bettis ออกมาในอัลบั้มชุด Now and Then ในปีพ.ศ. 2516ปัจจุบันคุณพี่ชาย Richard Carpenter นี่ก็อายุ79ปีจะครบ80ในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนตัวแคเรนถ้ายังมีชีวิตอยู่วันนี้เธอก็จะอายุ76ปีแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เธอเสียไปตั้งแต่อายุ32เมื่อปีพ.ศ. 2526ด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับคนและจะทำให้คนเสียชีวิตได้นะครับโดยศัพท์ทางการแพทย์นั้นเขาบอกว่าเสียชีวิตเพราะ eating disorders และ body dysmorphia Karen ก็ enjoy eating นะครับแต่ก็มีความกังวลเรื่องน้ำหนักดังนั้นเธอก็คิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการอยากกินแล้วก็กินเข้าไปชอบอะไรก็ทานเข้าไปให้อิ่มให้พอใจเสร็จแล้วก็ไปล้วงคอให้อาเจียนออกมาแต่อยากจะกินอะไรก็ไปกินอีกเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนร่างกายมันเกิดเป็นความคุ้นเคยที่เมื่ออิ่มปั๊บหรือมีอาหารเข้าไปในกระเพาะปั๊บก็จะอาเจียนโดยอัตโนมัติและการเสียชีวิตของเธอจึงทำให้ทั่วโลกนั้นได้ตื่นตัวกับเรื่องeating disorder และภาวะทางจิตใจที่คิดว่าตัวเองอ้วนเกินไปหรือมีรูปร่างที่ไม่ปกติและต้องการจะแก้ไขซึ่งก็เป็นการคิดไปเองชีวิตของเธอก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเราและเพลงของเธอก็ยังอยู่กล่อมโลกไปตลอดกาล Yesterday Once More มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราจะเปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังเปิดเพลงตามคำแนะนำแล้วก็มโนของผู้จัดนะครับนึกถึงเพลงอะไรได้ก็จะนำมาร้อยเรียงให้คุณได้ฟังกันในวันพระราชบดีแล้วเราก็จะนำจดหมายมาอ่านด้วยวันนี้มีจดหมายมาอ่านด้วยนะครับจะเป็นของใครเดี๋ยวติดตามรับฟังและเป็นหัวข้อเรื่องอะไรตามในช่วงที่2นะครับตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music จึงขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงนี้เราได้อ่านพระราชาทะเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ในขณะที่ท่านทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินขณะที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับวันนี้เราจะอ่านจดหมายฉบับที่2ซึ่งเริ่มจากการที่เสด็จออกจากสิงคโปร์เป็นจดหมายที่ลงวันที่13เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116หรือพ.ศ. 2440นะครับวันนี้พระองค์ทรงนิพนธ์จดหมาย2ครั้งครั้งแรกเนี่ยส่งไปแล้วกับชุดแรกตอนที่จะเสด็จออกจากสิงคโปร์จดหมายลงวันที่13เมษายนฉบับที่2ทรงนิพนธ์ขึ้นระหว่างประทับอยู่บนเรือมหาจักรีนะครับที่2เรือมหาจักรีวันที่13เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116ถึงแม่เล็กด้วยตั้งแต่ส่งหนังสือวันนี้แล้วท่านรัตนาธิเบศลาร้องไห้กลัวว่าจะตายก่อนฉันกลับถ้ายังอยู่จะออกมารับอีกพระยาตรังก็ร้องไห้ใจฉันไม่สู้ดีอยู่แล้ว
ทำให้นึกถึงนั่งไม่ลงเรือออกแล้วจึงได้แปลโทรเลขแม่เล็กเสร็จยิ่งทำให้ไม่สบายยิ่งขึ้นได้ส่งสำเนามาด้วยแล้วร้อนเต็มทีวันนี้ตกลงกันว่ากินข้าวจะไม่แต่งตัวทะเลเรียบเป็นแม่น้ำทีเดียวฉันกำลังซ้อมคำที่จะตอบพวกลังกาพวกฝรั่งฟังเสียงเขาเห็นเพราะดีลางทีจะจำได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเพราะดูไม่ผิดวายะมัมมโหขมังนักแต่จะถึงมีสามพวกอยู่ข้างจะหนักใจในการที่จะต้องแยกตอบเพราะพวกใหญ่ไม่ได้ถือศาสนาพุทธแต่พระยามะทาโหยาจะมาคอยที่ปอยเดอร์คอลคงจะได้เห็นก่อนหน่อยหนึ่งฉันเสียดายเต็มทีว่าไม่ได้ปฏิญาณไม่กินหมากแลลดสูบบุหรี่เสียด้วยมันกวนเหลือกำลังล้างแล้วกลับแดงวันนี้ต้องกินการพลูเป็นราชรักษาตั้งแต่มานี้พบเรือแต่ไกลลำเดียวนอกนั้นยังไม่มีอะไรแปลกเลยกินข้าวแล้วฝนตกในห้องค่อนเย็นสบายไม่ต้องใช้จักรพรรดิไม่มีคลื่นเลยจบพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่5ไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้จะมาอ่านต่อในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงไพเราะลองดูซิว่าคุณผู้ฟังจะจำเพลงอะไรได้บ้างนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงของ Crystal Gale Barbara Streisand Barry Manilow Dan Hill วง Heat Wave วง The Commodores วง Rolls Royce และ Pat Boone ติดตามกันให้ได้นะครับเริ่มกันที่ผลงานของ Chuck Mangione ท่านเป็นนักดนตรีที่เป่าฟลูเกนฮอร์นหน้าตาเขาจะคล้ายๆทรัมเป็ตนะครับแต่ว่าจะมีส่วนของท่อที่โค้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหักมุมคล้ายๆกับสนามฟุตบอลอยู่ใต้ปากแตรเสียงของฟลูเกนฮอร์นนี้ก็จะสดใสถ้าเป็นคนก็ฟังดูแล้วเป็นคนอารมณ์ดีมองโลกในแง่บวกร่าเริงแจ่มใสชาร์ลส์แมนจูนี่ท่านเป่าฟลูเกนฮอร์นแล้วก็เป่าทรัมเป็ตเป็นหนุ่มที่มาจากเมืองโรเชสเตอร์ที่มีมหาวิทยาลัยดังอย่าง University of Rochester แล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่4ของรัฐนิวยอร์กเราจะฟังเพลงบรรเลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของแมนจูเนี่เพลงนี้ชื่อ Feel So Good เชื่อแน่ว่าคุณต้องจำเพลงนี้ได้เพราะว่าโด่งดังมากเคยอยู่บนอันดับ1ของ US Billboard Easy Listening และอันดับ4บน Billboard Hot 100อันดับ1ในแคนาดาคุณต้องจำได้แน่นอนแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อชื่อเพลงนี้คือ Feel So Good นะครับฟังแล้วก็รู้สึกดีจริงๆเหมาะกับบรรยากาศร้อนชื้นแฉะอบอ้าวในบ่ายวันพฤหัสบดีแบบนี้มากเพลงที่2เป็นผลงานของ The Commodores คนแต่งแล้วก็คนร้องก็คือ Lionel Richie เพลงนี้ชื่อ Easy สะท้อนความรู้สึกปลดปล่อยสบายใจหลังจากที่ความสัมพันธ์นั้นจบลงไปอยู่บนอันดับ1ของ Hot Soul Single อันดับ4บน US Billboard Hot 100 อันดับ14บน US Adult Contemporary และอันดับที่9ในประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์ในประเทศไทยของเราก็โด่งดังมากเหมือนกันนะครับเพลงนี้ดูซิว่าคุณยังจำเพลงนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองฟังนะครับส่วนเพลงที่3เป็นเสียงของ Glen Campbell Southern Nights ค่ำคืนทางใต้ทางใต้นี้ก็หมายถึงใต้ของอเมริกาเขาเป็นยังไงเพลงนี้ Alan Townsend เป็นผู้ประพันธ์แล้วก็ขับร้องไว้ก่อนนะครับออกมาในปี2518 Glen Campbell ได้ยินชอบใจมากแล้วก็ทำให้นึกถึงชีวิตของตัวเองกับชีวิตที่เติบโตมาทางใต้เหมือนกันจากมลรัฐอาร์คันซัสเป็นบรรยากาศของบ้านนอกบ้านนาหน้าตกคืนกลางค่ำก็ไม่มีอะไรมากมายนั่งล้อมกองไฟคุยกันเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็จะเล่านิทานเล่าอะไรต่างๆให้เด็กฟังซึ่งก็จะเป็นการสอนไปในตัวด้วยทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความประพฤติกรอบความคิดอะไรต่างๆสอดแทรกไปในนิทานต่างๆที่ผู้ใหญ่จะเล่าให้ฟังเป็นคืนสบายๆคุณผู้ฟังนะครับเคยมีประสบการณ์บรรยากาศแบบนี้บ้างไหมตอนเด็กๆยุคที่ยังไม่มีมือถือยังไม่มีโทรทัศน์หรือโทรทัศน์ก็ยังมีจำกัดกันเย็นๆค่ำๆนอกจากฟังละครวิทยุแล้วหรือฟังเพลงแล้วเนี่ยมีกิจกรรมตอนเด็กๆอะไรบ้างที่ยังประทับใจหรือนึกขึ้นได้หรือจำได้เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
Southern Night ของ Glen Campbell อันดับ1ในแคนาดาอันดับ1บน US Billboard Hot 100อันดับ1บน US Adult Contemporary และอันดับ1บน Hot Country Songรวมทั้งอันดับ1บน US Cashbox Top 100ฟังกัน3เพลงในช่วงนี้นะครับ Feel So Good จาก Chuck Mangione Easy จาก The Commodores และ Southern Nights จาก Glen Campbell

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ในวันพระศุกร์ดีเนี่ยเราจะอ่านจดหมายกันเราจะจัดเพลงตามคำแนะนำจัดเพลงตามเมนูของผู้จัดเรียกว่าทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนำจดหมายที่คุณเขียนมาแชร์กันเนี่ยมาอ่านสู่กันฟังนะครับซึ่งจะเขียนมาในเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความทรงจำเรื่องแนวคิดความคิดเห็นเรื่องการไปเที่ยวเพราะว่าสถานที่ที่คุณไปเที่ยวก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเคยได้ไปเนาะมาเล่าสู่กันฟังเราก็จะได้จินตนาการตามไปด้วยหรือถึงแม้สถานที่เดิมที่คนอื่นเคยไปเหมือนกันหรือผมเคยไปคุณนุ่นเคยไปแต่ว่าไปกันคนละเวลาหรือแม้กระทั่งไปในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามุมมองคนละมุมเนี่ยเราก็จะเห็นประสบการณ์อะไรต่างกันมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันนะครับหรือแม้กระทั่งความทรงจำในวัยเด็กหรือแม้ว่าอาจจะเกิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแต่อยู่กันคนละพื้นที่วัฒนธรรมท้องถิ่นบริบททางสังคมที่แตกต่างกันเราก็จะมีประสบการณ์ชีวิตตอนวัยเด็กที่ต่างกันในรายละเอียดอาจจะมีความเหมือนกันในช่วงอายุอะไรแบบนี้แต่ในรายละเอียดต่างกันแน่นอนครับและแต่ละครอบครัวก็มีวิธีเลี้ยงลูกหลานไม่เหมือนกันด้วยแชร์กันนะครับวันนี้ได้รับจดหมายจากคุณทัศนีจิรพรเกษมสุขนะครับจากบางขุนเทียนนี่เองเขียนมา2ฉบับนะครับผมขออนุญาตอ่านฉบับนึงก่อนในสัปดาห์นี้และฉบับที่2เนี่ยจะไปอ่านในสัปดาห์หน้านะครับคุณทัศนีเนี่ยเขียนมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะสวัสดีค่ะคุณต้นเป็นจดหมายฉบับแรกในรอบหลายปีเนื่องจากการเขียนจดหมายณโลกปัจจุบันเป็นเรื่อง Amazing มากคนส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักหรือลืมไปแล้วแต่กับคนที่มีอายุ40ขึ้นไปที่ยังมีการเรียนการเขียนจดหมายอยู่เป็นไปตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจริงอย่างคุณทัศนีว่าจริงๆนะครับผมจำได้เหมือนกันแล้วว่าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยมีวิชาเขียนจดหมายด้วยคิดว่าน่าจะอยู่ในวิชาเขียนไทยหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ครูจะให้เราเขียนจดหมายเช่นเขียนจดหมายลาเรียนเขียนจดหมายไปขอตังค์คุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้แล้วแต่ท่านจะเซตอัพเขียนจดหมายลาป่วยลากิจเขียนจดหมายขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์อะไรต่างๆก็จะมีแบบฟอร์มต้องเขียนวันที่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ขึ้นต้นยังไงย่อหน้าแรกจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรย่อหน้าที่2เรื่องอะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วจะลงท้ายอย่างไรคุณผู้ฟังล่ะครับเขียนกันได้ไหมจำกันได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนเขียนจดหมายเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างแต่กลับมาจดหมายของคุณทัศนีกันต่อนะครับในครั้งนี้เป็นความต้องการของผู้จัดรายการคุณต้นต้องการให้คนในยุคปัจจุบันได้มีการใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาเขียนจดหมายส่งถึงทางรายการส่วนตัวไม่สะดวกในการเขียนเนื่องจากลายมืออ่านยากและไม่สวยงามอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับตามอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนเด็กๆเราอาจจะโดนถูกสอนให้เขียนบรรจงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันช้าเนาะแล้วเขียนตัวหนังสือก็จะใหญ่แต่พอเราโตมากขึ้นความคิดเราเร็วมากขึ้นเราก็จะเขียนเร็วขึ้นตัวหนังสือก็เล็กลงแล้วก็จะมีความย่อมากขึ้นเพื่อที่จะให้เขียนไปได้เร็วๆแบบของตัวหนังสือก็จะเพี้ยนเพี้ยนไปตามความถนัดของมือของเรานะบางทีบอกตรงของผมเองเนี่ยเขียนแล้วยังไม่แน่ใจเลยว่าเขียนอะไรลงไปต้องมานั่งแกะอีกเหมือนกันว่าเขียนอะไรลงไปดูจากบริบทของประโยคทั้งหมดถึงจะเข้าใจว่าอ๋อคำนี้คือไอ้นี่นี่เองเหมือนกันเลยครับอันนี้ไม่ห้ามเลยครับจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์แบบนี้ปริ้นเอาออกมาแบบนี้ก็ได้ครับง่ายอ่านง่ายด้วยล่ะแล้วบางทีเวลาเราเขียนอะไรผิดใช่ไหมแก้ไขบนคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยก็ง่ายกว่าและสะดวกกว่าเยอะแต่กลับมาที่จดหมายกันต่อนะครับจึงต้องขออนุญาตในการพิมพ์เพื่อจัดส่งและทางผู้อ่านจะอ่านง่ายขึ้นสาธุแนะนำตัวเองเลยแล้วกันนะคะ ชื่อทัศนีค่ะอยู่ใน Gen X ในวงเล็บ1965ถึง1980ก็คือคนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2508ถึง2523นะครับโดยส่วนตัวเปิดรับความคิดของคนรุ่นใหม่และยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยค่ะสังคมปัจจุบันการยอมรับนับถือไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยวุฒิรวมถึงสังคมในที่ทำงานเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณมีเพียงอายุงานที่สูงเช่นอยู่มานานแต่ความสามารถในการทำงานไม่มีการปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นตามอายุงานและเป็นไปไม่ได้เลยที่พนักงานเข้าใหม่จะยอมรับคุณในเมื่อเขามีความรู้และความสามารถมากกว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดอ้างถึงอายุที่มากกว่าอายุงานที่มากกว่าความเป็นรุ่นพี่นี่คือสิ่งที่คุณต้องพัฒนาให้ทันกับทุกสิ่งเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองอยู่ทุกวันมนุษย์ก็เช่นกันต้องพัฒนาทุกวันเมื่อวานคุณยังต้องใช้รถในการเดินทางมาทำงานอยู่เลยแต่ณเวลานี้คุณนั่งทำงานอยู่ที่บ้านและใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการทำงานโดยไม่ต้องเดินทางเห็นด้วยกับคุณทัศนีเลยนะครับเรื่องของอายุการทำงานที่มีมามากกว่าไม่สามารถจะมาอ้างเพื่อมีอภิสิทธิ์อื่นๆได้อีกแล้วแต่มันก็เป็นความจริงนะครับว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาจะจบมาเขามีแต่ทฤษฎีและก็บทเรียนที่ได้เรียนมาจากในชั้นเรียนและเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นเก่าไม่มีก็คือเรื่องของการเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงานของเขาให้เร็วขึ้นแต่เขาก็ยังขาดประสบการณ์อยู่ดีแหละดังนั้นคนรุ่นเก่าที่ทำงานมานานแล้วมีประสบการณ์แล้วและไม่อยากจะตกขบวนก็ต้องศึกษาเทคโนโลยีที่มาใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับเร็วยิ่งกว่าตอนยุคที่เราเริ่มจะมีคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเป็นวันๆเพื่อที่จะประมวลผลอะไรบางอย่างต่อมาเราก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่เล็กลงแล้วก็กลายเป็น PC ซึ่งก็ทำอะไรได้เร็วมากแต่ความเร็วมันก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับจนกระทั่งเราเปลี่ยนมาเป็นระบบอินเทอร์เน็ตในช่วง Y2K ยุคปี2000ซึ่งก็มีเว็บไซต์มีอีคอมเมิร์ซอะไรมาแล้วแล้วเราก็มาถึงยุคของมือถือสมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่รวดเร็วตอนนี้มาถึงยุคของ AI และกำลังจะไปถึง AI agentมีหุ่นยนต์อะไรต่างๆนานานะครับ AI ทำให้คนเราทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนนี้จะสร้าง PowerPoint Presentation ทักเรื่องนี้โอ้ใช้เวลานานเดี๋ยวนี้แป๊บเดียว AI จัดการให้เสร็จวิเคราะห์ตัวเลขอะไรต่างๆก็รวดเร็วว่องไวและมี AI หลายชนิดให้เลือกเยอะแยะดังนั้นถ้าคนรุ่นเก่าตกขบวนเรื่องเทคโนโลยีก็แย่แน่ๆเลยอย่างที่คุณทัศนีบอกเราส่วนตัวจึงอยากจะแนะนำให้ผู้ที่อยู่ใน Gen Baby Boomerในวงเล็บ1946ถึง1964ก็คือพวกที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489ถึงพ.ศ. 2507และ Gen X 1965ถึง1980ก็คือพวกที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508ถึง2523ตระหนักและพัฒนาตนอายุไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ความคิดของคุณต้องเปลี่ยนแปลงทางเดินของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งการปฏิบัติตนก็เช่นกันต้องไม่หยุดนิ่งเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาค่ะขอแสดงความนับถือคุณทัศนีจิรพรเกษมสุขขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณทัศนีครับที่แชร์ข้อมูลความคิดดีๆนี้กับเราคุณทัศนียังมีอีกฉบับหนึ่งนะครับคือเนี้ยเป็นตัวอย่างของการช่วยกันลดโลกร้อนคือเขียนพิมพ์ออกมาหน้าหนึ่งนะครับแต่อีกหน้าหนึ่งก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้อีกเช่นกันประหยัดกระดาษเป็น1แผ่นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ขี้เหนียวนะแต่เราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้อย่างจับต้องได้แล้วก็ขอขอบคุณคุณทัศนีมากๆนะครับที่ส่งมาด้วยการใช้สแตมป์ที่ทางบริษัทไปรษณีย์เขายังพิมพ์ออกมานะอันนี้เป็นรูปศาลาไทยสวยงามมากนะครับทำให้ผมนึกถึงตอนที่เป็นเด็กๆจะชอบเก็บสแตมป์นี่เอาไว้เป็นสะสมแต่คำนี้จะเก็บไว้ทั้งซองเก็บไว้ทั้งหมดเลยครับไม่แงะออกมาจากซองจดหมายขอบคุณคุณทัศนีมากครับเดี๋ยวจะส่งเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกมาทองคำไปเป็นของที่ระลึกให้นะครับอ ีก4เพลงไพเราะที่จะพาคุณไปฟังกันฟังแล้วก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายมากๆเพลงแรกเสียงของ Crystal Gale เป็นในแนว Country Don't It Make My Brown Eyes Blue เพลงที่2เป็นเสียงของ Barbara Streisand My Heart Belongs To Me Barry Manilow จะมากับเพลง Looks Like We Made It และปิดท้ายกันที่ Dan Hill กับ Sometimes When We Touch

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful, beautiful, beautiful.
2: You're listening

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน

รับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: เร่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังนะคะ
2: นี่หลายคนติดตามศาลพิพากษาคดีสำคัญหลายคดีเลยค่ะอย่างเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่แยกเยาวราชตั้งแต่ปี2558วันนี้มีคำพิพากษาออกมานะคะอีกคดีหนึ่งเป็นคดีช่อโกงที่ทนายตั้มกับพวกเนี่ยตกเป็นจำเลยซึ่งที่สุดศาลก็มีคำพิพากษาจำคุกทนายตั้มนะคะ5ปี12เดือนแต่ว่าทางญาติเนี่ยยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นที่ดินมูลค่า2ล้านบาทในระหว่างการอุทธรณ์ศาลให้ประกันนะคะแต่ว่าตีราคา1ล้านบาทแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศวันนี้ประเด็นร้อนอีกหนึ่งเรื่องคือกระทรวง DE ค่ะเปิดระดมความเห็นโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าโปร่งใสทุกขั้นตอนนะคะในช่วงที่เปิดระดมความเห็นนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะร้อนแรงหลายช่วงเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะรวมถึงเรื่องของฟุตบอลโลกคนไทยน่าจะได้เฮแล้วค่ะเพราะเราได้ชมฟุตบอลโลกแน่ๆทางแจ๊สนี่คว้าลิขสิทธิ์มาแล้วนะคะแต่ว่าต้องเสียเงินไปเท่าไหร่พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
3: เบสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพัง

0: กิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอแย่ให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: กินแค่แกเมื่ออาร์ตขยับ
4: อาร
3: ์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: วันนี้ข่าวค่ำขอเริ่มต้นที่คดีของนายอาเดมคาราดัตกับนายไมไรลียูซุฟูฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ศาลพิพากษาประหารชีวิตทั้งคู่นะคะแล้วก็ปรับเป็นเงิน 1,000 บาทข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะนัดอ่านคำพิพากษากรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์นะคะทางพนักงานอัยการเนี่ยยื่นฟ้องแล้วก็นายอาเดมคาราดักหรือนายบิลานโมฮัมเมดหรือบิลานเติร์สจำเลยที่1และนายไมไรลียูซูฟูจำเลยที่2คดีนี้มีการสืบพยานโจทย์เนี่ยมากกว่า400ปากค่ะมีฝ่ายจำเลยอีกกว่า45ปากแฟ้มเอกสารคดีเนี่ยหนากว่า 10,000 หน้านะคะคดีนี้ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่17สิงหาคมปี58ช่วงเวลา 18:55 นาทีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ศาลเท้ามหาพรหมค่ะตรงแยกราชประสงค์มีผู้เสียชีวิตถึง20รายค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจเป็นระเบิด TNT แล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องซึ่งใช้ท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบไปเช็คกล้องวงจรปิดภายหลังพบว่าระเบิดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเป้ถูกนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้อยู่ที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมต่อมาเจ้าที่จับกุมนายอาเดมทำหน้าที่นำกระเป๋าเป้ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องเอาไปวางไว้ที่ใต้ที่นั่งแล้วก็นายแมรีลีที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประกอบระเบิดจัดหาอาวุธจัดหาอุปกรณ์เป็นผู้นำส่งระเบิดแสวงเครื่องให้กับนายอาเดมเอกสารสรุปคำพิพากษาจากสำนักงานศาลซึ่งเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในวันนี้นะคะบอกว่าพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีที่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดขณะที่ประชาชนทั่วไปมาสักการะองค์เท้ามหาพรหมอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงอีกเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตายถึง20คนได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ได้รับอันตรายแก่กายอีก126คนกับทั้งทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นและทางราชการได้รับความเสียหายหลายรายการเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองนะคะมารับฟังประกอบกับพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ว่าก็ไม่เป็นเหตุให้บรรเทาโทษเพื่อที่จะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งคู่ค่ะเมื่อลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกฐานอื่นมารวมได้อีกจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวศาลยังสั่งปรับจำเลยทั้งคู่นะคะคนละ1,000บาท 1,000 บาทถ้วนนะคะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินต่อหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ1ล้านบาททนายความของนายอาเดมก็คือจำเลยที่1คนที่เป็นคนเอาระเบิดไปซ่อนไว้ใต้ที่นั่งเนี่ยนะคะตรงบริเวณศาลเท้ามหาพรหมทนายของนายอาเดมจำเลยที่1ชื่อนายชูชาติกันไผ่ส่วนทนายของจำเลยที่2นายไมเรดีที่เป็นคนประกอบระเบิดจัดหาอุปกรณ์แล้วก็เป็นคนเหมือนส่งระเบิดอันเนี้ยไปให้กับนายอาเดมแล้วเอาไปซ่อนไว้เนี่ยจำเลยที่2ทนายคือนายจำเริญพนมภคากรทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ทนายบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนค่ะแล้วมองว่าประเด็นนี้ มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ศาลไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเลยตัดสินใจจะอุทธรณ์ต่อนะคะภายใน1เดือนนอกเหนือจากคดีนี้วันนี้มีคดีของทนายตั้มค่ะทนายตั้มเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุก5ปี12เดือนนะคะแล้วให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก72ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยโดยศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงกรณีพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยเจ้อ้อยกับทนายแล้วก็อัยการยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนคนนี้เป็นภรรยาของนายทนายตั้มนะคะเป็นจำเลยที่2แล้วก็นางสาวปินทิราหรือดาวเป็นพี่สาวของภรรยาทนายตั้มเป็นจำเลยที่3กับพวกรวม7คนข้อหาฉ้อโกงฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินกรณีร่วมกันฉ้อโกงค่ะคดีนี้คือฉ้อโกงเงินจากนางจตุพรก็คือเจ้อ้อยนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายโอนเงินให้จำนวนมากเลยค่ะหลายครั้งด้วยบางทีก็บอกว่าจะไปลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์โอนทีนึงก็71ล้านบาทบางก็เอาเงินไปซื้อรถเบนซ์อีก13ล้านไปจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์อีก39ล้านซึ่งนางจตุพรอ้างว่าทั้งหมดนี้ถูกนายสิทธาก็คือทนายตั้มเนี่ยช่อโกงหลอกลวงไปแต่ทนายตั้มอ้างว่าไม่ได้ช่อโกงนั่นเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาคดีนี้ศาลแพ่งก็มีคำสั่งยกคำร้องแล้วก็สั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดให้กับทนายตั้มและให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากเห็นว่าเหตุผลและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าทนายตั้มนั้นมีพฤติการช่อโกงอันเป็นปกติธุระอันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินศาลพิพากษาให้ยกคำร้องและคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ทนายตั้มส่วนวันนี้ศาลอาญาพิพากษานายสิทธามีความผิดฐานช่อโกงพิพากษาจำคุก4ปี6เดือนและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนรวมทั้งหมดนะคะโทษจำคุก5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทพร้อมกับดอกเบี้ยนายปานเทพโพพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังคำพิพากษาของศาลค่ะบอกว่าประเด็นสำคัญคือคดี71ล้านกับกรณีลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งศาลวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าโจทย์ไม่ได้ให้โดยเสน่หาและเงินจำนวน71ล้านไม่ได้ถูกโอนไปทำลอตเตอรี่ออนไลน์แต่กลับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของจำเลยซึ่งก็พิสูจน์ว่าโจทย์ถูกฉ้อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้จำคุก4ปี6เดือนอันนี้คือในส่วนของเงิน71ล้านนะคะส่วนประเด็นเงิน39ล้านอันนี้คนละส่วน39ล้านจะไปใช้จ้างนักแสดงชาวจีนศาลมองว่าผู้กระทำความผิดคือนุลสาซึ่งศาลได้แยกคดีแล้วก็มีการรับสารภาพและพิพากษาไปแล้วส่วนทนายตั้มศาลมองว่าไม่ได้ร่วมในกระบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษในประเด็นนี้ส่วนประเด็นการซื้อรถมีการออกใบเสร็จปลอมนำเอกสารเท็จไปเบิกค่าส่วนเกินไปบวกก่อนแล้วก็ไปเบิกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์มองว่านี่เป็นการหลอกลวงจำเลยศาลลงโทษคดีนี้นะคะ1ปี6เดือนส่วนการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านบาทศาลมองว่าทนายตั้มเนี่ยอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบเพราะฉะนั้นการหักหัวคิวจึงไม่ใช่การช่อโกงอันนี้ไม่ลงโทษประเด็นนี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าการพิพากษาวันนี้เราพอใจในระดับ1แล้วก็น้อมรับในคำพิพากส่วนภรรยาและพี่สาวของทนายตั้มศาลยกฟ้องค่ะบรรยากาศภายในห้องพิจารณาทนายตั้มได้แถลงหลังจากศาลอ่านคำพิพากษานะคะเมื่อศาลอนุญาตแล้วทนายตั้มได้กล่าวว่าขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ๆว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานพยานบุคคลไม่ได้โดยศาลได้กล่าวตอบว่าที่ศาลไม่มีหลักสูตรการสอนพิพากษารุ่นใหม่เป็นการเฉพาะแต่จะรับไว้พิจารณานี่คือคดีของทนายตั้มนะคะที่หลายคนติดตามอีกคดีนึงอันนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกับคดีของนายสุภชัยโพสุก็วันนี้ศาลพิพากษาคดีที่ปปช.ร้องค่ะเอาผิดนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนนี้เป็นอดีตส.ส.นครพนมหลายสมัย สังกัดพรรคภูมิใจไทยนะคะศาลฎีกาพิพากษากรณีที่นายสุภชัยถือครองที่ดินของรัฐเป็นการครอบครองโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยนะคะนี่เป็นคดีดำแล้วก็มีผู้ร้องก็คือปปช.ยื่นฟ้องนายสุภชัยโพสุซึ่งศาลก็พิพากษาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับนายสุภชัยสั้นๆนิดนึงนะคะเป็นอดีตส.ส.นครพนมหลายสมัยเรียนสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เคยเป็นแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวินด้วยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ยังเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2อ่ะใครจำชื่อได้นะคะสมัยเป็นรองประธานสภาตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลคุณเศรษฐานะคะส่วนคดีที่เป็นต้องบอกว่าประวัติศาสตร์เลยเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ผู้เสียหายก็คือคดีที่ศาลสั่งให้กอรบน.ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสว.อังคณาแล้วก็คุณอัญชนาหลังจากที่ถูกปฏิบัติการ IO ถล่มการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้ก็หลายคนก็ออกมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเป็นการยืนยันว่า IO นั้นมีอยู่จริงวันนี้ศาลแพ่งถนนรัชดาพิเศษค่ะนางอังคณานิรภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายสุรชัยตรงงามทนายความเดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางอังคณาและนางสาวอัญชลีหิมินะซึ่งเป็นอดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้นะคะเป็นโจทย์ยื่นฟ้องสำนักงานยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกอรมน.และกองทัพบกกรณีจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนกล่าวหาว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ภายหลังฟังคำพิพากษาค่ะนายสุรชัยให้สัมภาษณ์ว่าศาลมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายให้นางอังคณาเนี่ย 120,000 บาทให้นางสาวอัญชนาอีก 900,000 บาทศาลออกคำบังคับให้สำนักนายกรัฐมนตรีชำระค่าเสียหายภายใน30วันนะคะและดำเนินการลบข้อมูลที่ละเมิดสิทธิภายใน7วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ศาลมีคำพิพากษาชัดเจนเกี่ยวกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีอยู่จริงทางด้านนางอังคณาบอกว่าเจตนาของการฟ้องร้องไม่ได้ต้องการที่จะประจานหน่วยงานรัฐหรือว่าเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่ว่าต้องการเยียวยาการฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องการให้ยุติการทำ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่ลดทอนศักดิ์ศรีและละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ค่ะ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเกลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร
8: ์บโปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ดังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระ
12: ลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: วันนี้แจ๊สได้แถลงข่าวว่าปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เรียบร้อยนะคะเคาะราคาเดียวดูบอลโลกได้ค่ะ 5,999 บาทดูได้ครบทั้ง104นัดนะคะแล้วก็พอร์ตได้10เดือนเปิดชมฟรี40นัดโดยที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ค่ะดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ เป็นประธานจัดแถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพภายใต้วิสัยทัศน์ The Home of FIFA in Thailand ถึงปี2030โดยมีคุณนวมินประสบเนตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนแล้วก็มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโดยเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับ FIFA ค่ะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026รวมไปถึงฟุตบอลโลก2030นะคะเท่ากับว่าอีก4ปีข้างหน้าเราไม่ต้องลุ้นเลยว่าเราจะมีถ่ายทอดสดไหมก็คือมีแน่เพราะได้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์กีฬาอื่นๆที่อยู่ภายใต้ FIFA อีกด้วยสำหรับฟุตบอลโลก2026จะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีช่องโมโนราวๆ 40-50 แมตช์ส่วนแพ็กเกจสปอร์ตพรีเมียม 5,990 นั้นจะรับชมได้ครบทั้ง104แมตช์และมีไฮไลท์ให้ชมด้วยนะคะแฟนฟุตบอลก็สามารถสมัครแพ็กเกจ Monomax Sport Premium ได้ในราคา 5,999 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% 10เดือนรับชมครบทั้ง104แมตช์พร้อมไฮไลท์และก็ย้อนหลังตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตช์ต่างๆได้ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และ Monomax Sportรวมถึงหนังซีรีส์วาไรตี้ทั้งไทยและต่างประเทศนะคะวอลเลย์บอล 3,000 แมตช์รายการมวยชั้นนำศึกคัดเลือกยูโร2028และทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรปสามารถรับชมได้2จอความชัดสูงสุดระดับ 4K ค่ะขณะเดียวกันวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแนะเรื่องของการดูบอลโลกให้สนุกนะคะบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการพนันหากฝ่าฝืนโทษหนักทั้งผู้เล่นและก็เจ้ามือนะคะพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบอกว่าทางตำรวจแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันขอให้หยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือผู้ที่จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลหรือทำอุบายล่อไม่ว่าจะเป็นการช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันนะคะและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมและยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบค่ะการพนันจะนำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากและก่อให้เกิดหนี้สินระยะยาวนอกจากนี้ผู้เล่นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการสมัครสมาชิกเว็บพนันนั้นอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคนถูกนำไปใช้ในทางไม่ชอบหรือถูกโกงไม่สามารถถอนเงินได้จริงอันนี้เจ็บนะคะนอกจากผิดกฎหมายแล้วเกิดไปเล่นชนะขึ้นมาก็ถอนเงินไม่ได้อันนี้เจ็บค่ะบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลควรรับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงไม่หมกมุ่นจนเสียเวลาทำงานหรือเวลาพักผ่อนร่วมการตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายหากพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทางโซเชียลมีเดียหรือทราบเบาะแสการทำงานของเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ก็ไม่ควรเพิกเฉยนะคะหรือแม้แต่การส่งต่อลิงก์เหล่านั้นอย่าทำค่ะแต่เราต้องแจ้งเบาะแสนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแจ้งเลยค่ะสายด่วน191หรือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ191และ1599แจ้งได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมง เพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงแล้วก็การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายสำหรับฟุตบอลโลก2026นี้เป็นครั้งแรกที่รอบสุดท้ายมีถึง48ประเทศมี3ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะก็คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกมีทั้งสิ้น104นัดตลอดทัวร์นาเมนต์แบ่งเป็น48ทีมออกเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคู่แรกคืนนี้นะคะตี2เม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ต่อด้วย 9:00 น.ก็คือเช้าวันศุกร์เกาหลีใต้พบกับเช็กเกียนะคะก็ใครที่เป็นแฟนหรือใครที่เป็นคอบอลก็คืนนี้นอนดึกแน่เลยแล้วก็เช้าก็มีคู่หนึ่งด้วยนะคะขยับไปที่เรื่องของ Thailand AI Passport ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนมากนะคะมันมีหลายมุมที่คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะเอาเป็นว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะเปิดเวที Thailand AI Passport Forumรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการนี้มีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็มีประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE เนี่ยมาร่วมฟังด้วยนะคะปลัดกระทรวง DE ก็คือคุณพัชรอนันตสินแจ้งว่าประเทศไทยใช้ AI ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและกำลังถูกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทิ้งห่างอย่างรวดเร็วจึงต้องเร่งขับเคลื่อนจุดนี้แล้วก็จะใช้งบกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE เนี่ยจำนวน 1,600 ล้านเนื่องจากทำให้เกิดความรวดเร็วโดยดำเนินการทุกอย่างมีกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในการควบคุมไม่มีการล็อกสเปคหรือหัวการประมูลอย่างแน่นอนทิ้งท้ายว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นปกติส่วนเรื่องความปลอดภัยข้อมูลค่ะตัวแทนจาก Microsoft ยืนยันว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัยและมีการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลแม้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ว่าข้อมูลจะถูกทำให้เป็นนิรนามเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สามารถระบุตัวตนหรือย้อนกลับไปรวมถึงผู้ให้บริการ AI จะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปเจน AI ต่อได้อย่างแน่นอนเคลียร์เรื่องขั้นตอนวิธีการได้มาขั้นตอนวิธีการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคราวนี้ในช่วงของการแลกเปลี่ยนความเห็นค่ะก็มีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านนะคะถามตรงไปยังคุณชัยชนกเลยค่ะว่ารู้จักหรือสนิทสนมกับกลุ่มบริษัทหรือผู้รับเหมาหรือไม่คุณชัยชนกยอมรับว่ารู้จักแต่ก็รู้จักหลายคนมากในประเทศนี้เพราะก่อนจะมาทำงานตรงนี้เคยผ่านงานในภาคเอกชนมาก่อนดังนั้นหากจะไม่รู้จักคนที่จะชนะการประมูลงานสักคนเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลัดดีเอเนี่ยบอกว่าหลังเป็นประธานเปิดเวที Thailand AI Passport Forum กระทรวงรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงและข้อกระหาเรื่องงบประมาณทางรัฐมนตรีดีเอจึงได้รับโจทย์มาปรับแนวทางไปสู่การเจรจากับคู่สัญญาโดยกระทรวงตั้งเป้าเจรจาแก้ไขสัญญาให้ได้ข้อยุติภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนใช้งานในวันที่1กรกฎาคมอีกด้านหนึ่งคุณน้ำแข็งค่ะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.ไอซ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการแผนงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงโครงการ Thailand AI Passport ค่ะบอกว่าปลัดกระทรวง DE เนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในขอบเขตของงานก็คือใน TOR ได้จะเกิดความสงสัยว่าเงินงวดแรกจ่ายไปแล้วจะเปิดรับฟังความเห็นทำไมในวันนี้เพราะการรับฟังความเห็นควรจะเกิดก่อนที่โครงการจะตั้งลำจึงมองว่าการเปิดรับฟังความเห็นในวันนี้จัดขึ้นเพื่อฟอกข่าวโครงการนี้ซึ่งรัฐมนตรีหรือแม้แต่ปลัดกระทรวงพยายามพูดถึงความคุ้มค่าของโครงการแต่สิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตมันคือเรื่องของการล็อกสเปคโดยเชื่อว่าโครงการนี้ตั้งใจล็อกสเปคมาตั้งแต่เริ่มแล้วเมื่อนำโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านมาเทียบกับโครงการ National Credit Bank ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในสมัยที่นางสุภมาศอิสรภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาจากพรรคภูมิใจไทยเช่นกันก็ปรากฏว่า TOR ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทบจะคัดลอกมาวาง copy paste มาเลยเปลี่ยนแค่หน่วยหน้าเท่านั้นจากคำว่าจอเป็นคำว่าจุดส่วนจะมีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตรวจสอบไหมคุณไอซ์บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีการเริ่มลงทะเบียนนั่นเป็นกำหนดการที่จะไปยื่นปปช. และในวันที่18มิถุนายนนี้คณะกรรมการปปช.จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะคะโดยจะเชิญคุณชัยชนกเชิญปลัดดีเชิญคณะยกร่าง TOR ตัวแทนปปช.และตัวแทนสตง.มาร่วมประชุมด้วยค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามไม่แพ้กันแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แหมหาเสียงของผู้ว่าคนที่จะเป็นผู้ว่ากทม.นะคะเป็นช่วงแบบนับถอยหลังเองเพราะว่าเราจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใน28มิถุนายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่มันเป็นคดีความเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกทม.คนสนใจวันนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์ควงคุณคริสโปตนันร้องปปช.เอาผิดคุณชัชชาติค่ะบอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจวันนี้เข้าร้องทุกข์ต่อปปช.นะคะให้ดำเนินคดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.รองผู้ว่ากทม.และคณะกรรมการคัดสรรและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกรณีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจำนวน17รายและผู้ตรวจราชการอีก2คนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากวันที่23มีนาคมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งของผู้ว่ากทม.ที่แต่งตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจราชการทั้ง17รายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาพบความพยายามในการออกคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง17รายไปช่วยราชการที่สำนักปลัดเป็นการชั่วคราวและยังให้สามารถใช้งบประมาณของข้าราชการทั้ง17รายย้อนหลังตั้งแต่1ตุลาคมทั้งที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับจนกระทั่ง30เมษายนที่ผ่านมาผู้ว่าลงนามในคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งโดยอ้างกระบวนการคัดสรรใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและให้ข้าราชการกลุ่มเดิมก็คือ17รายเนี่ยนะคะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมทุกคนต่อมา1มิถุนายนข้าราชการกทม.ยื่นคำร้องค่ะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมอีกครั้งนะคะว่าคัดสรรครั้งที่2เนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและไม่ชอบด้วยกฎหมายนายจิรายุบอกว่ายังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผอ.เขตเป็น1ใน17รายถูกคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีการแนบหลักฐานในการร้องไว้แล้วด้วยแต่ต้องติดตามนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้เลยเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
16: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพเทียรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นางจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569วันนี้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสารแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์อาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนและมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นเสาวรสมะละกอพันแขกดำสีสะเกดและกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามเมื่อวันที่22-23มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครและวัดเสาธงหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดเคียรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดโนนสมบูรณ์วัดวังโป่งและวัดพระนารายมหาราชและเวลา 19:00 วัดพรหมธรรมนิมิตคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมมาจากวัดสุทาเทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝังให้ชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพที่มั่นคงตามแนวพระราชปณิธานให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
0: ุ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับมาเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แบะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลยนะ
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอาแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนๆกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำ
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: แปะแปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
2: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
3: ก็ฉันว่างๆอยู่ฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะนี่จ้ะผู้ใหญ
1: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยา
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วย

ลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ผู้ใหญ่ฉันมาเรือจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: นั่งกับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่น
0: ี้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอา
2: อะเจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะล้อไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
1: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายให้เล่าไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: Plan B Media โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงถึงกรณีข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยืนยันบริษัท Plan B Media และบริษัทย่อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่อ้างถึงในสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้ได้รับคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาผู้ร่วมค้าผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการในกรณีที่มีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลใดในฐานะส่วนบุคคลหรือในนามนิติบุคคล บุคคลอื่นบริษัทขอเรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆโดยแยกต่างหากจากการดำเนินงานของ Plan B Media และมิได้เป็นการดำเนินการในนามของบริษัททั้งนี้ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดบริษัทจึงขอให้ประชาชนนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลจากช่องทางการของบริษัทและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอธิบดีกรมการปกครองสั่งลุยต่อวันที่2กวาดล้างโรงแรมเถื่อนภูเก็ตจับเพิ่ม4แห่งรวม7แห่งใน2วันย้ำไม่ปล่อยให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแฝงตัวในธุรกิจท่องเที่ยวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลอาวัยอำเภอเมืองภูเก็ต3แห่งล่าสุดขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมได้อีก4แห่งส่งผลให้ตลอด2วันที่ผ่านมาดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่กระทำความผิดได้รวมทั้งสิ้น7แห่งทั้งนี้การรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าสถานประกอบการเป้าหมายมีการเปิดให้บริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติประชาสัมพันธ์รับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะเดียวกับโรงแรมแต่ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการปราบปรามโรงแรมเถื่อนดังกล่าวไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดระเบียบภาคการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช้างศึกทีมชาติไทย U19 ถล่มกัมพูชา U19 ไป4-0ทะลุเข้าชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดันแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030โดยมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทพร้อมย้ำนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศดูฟรีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศช้างศึก U19 ถล่มกัมพูชา U19 ไป4-0ทำให้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปรอพบทีมชนะระหว่างอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียในวันที่13มิถุนายนเวลา 20:15 น.โดยโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปี Head Coach U19 เผยว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมไทยเข้ารอบชิงครั้งนี้ได้คือความเข้าใจเกมของนักเตะถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในหลายๆส่วนทางทีมอินโดนีเซียและออสเตรเลียต่างก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งไทยก็ได้ศึกษาสไตล์การเล่นไว้แล้วด้านบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2ครั้งคือในปี2026และ2030รวมถึงฟุตบอลรายการอื่นๆของฟีฟ่าทั้งหมดตลอด4ปีด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,305 ล้านบาทโดยฟุตบอลโลกครั้งนี้จะถ่ายครบ104แมตช์ผ่านแอปโมโนแม็กและจะมีการแบ่งถ่ายทางฟรีทีวี 40-50 แมตช์ที่อาจจะเป็นช่องโมโน29พร้อมย้ำนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศดูฟรีเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ 2. นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ร้ายการตัวเองเป็นหมอตำแยหรือลิเกทีวีเป็นนักดนตรีหรือตำรวจน้ำเป็นหมอรำหรือเป็นหมอหนวดเป็นไม่ตรวจรถเมย์คนโส

็ทิ้งหา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ.2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
4: เพราะบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
4: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
4: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
0: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

0: นที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
0: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดิลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
0: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
1: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหม ถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
0: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
1: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
0: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
2: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณ
2: แท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 น.ตรงถึง 00:30 น.ของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM ค่ำคืนนี้นะครับก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกนะครับพร้อมจะได้นำสาระน่ารู้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมมีพลังในการต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกับจิตใจที่เข้มแข็งก็จะส่งผลดีต่อหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคนเราทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมีความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตแต่กายและใจที่แข็งแกร่งนั้นต้องอาศัยการออกกำลังและฝึกฝนเป็นประจำดังนั้นเมื่อฝึกการบริหารแล้วอย่าละเลยที่จะฝึกจิตใจให้เข้มแข็งวิธีการง่ายๆต่อไปนี้นะครับก็คือทำสมาธิจิตที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งดีและไม่ดีจำเป็นจะต้องมีเวลาหยุดพักเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสเช่นเดียวกับการชำระล้างร่างกายเตรียมรับวันใหม่การทำสมาธิก็เป็นการฝึกจิตที่ดีที่สุดจะช่วยให้จิตมีพลังที่เข้มแข็งด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างเช่นการนั่งในท่าที่สบายหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้จิตผ่อนคลายมากขึ้นและก็สงบขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับจิตของเราก็มักคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆมากยิ่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนเกิดความเบื่อหน่ายพาใจให้เศร้าหมองไปเรื่อยๆแต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นการสร้างเครือข่ายโยงใยเส้นประสาทให้เกิดขึ้นใหม่ๆยิ่งเรียนรู้ทักษะหรือว่าสิ่งใหม่ๆมากเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้จิตใจกลับมาคึกคักสดใสอย่างเช่นลองเดินทางนะครับในเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยไปรับประทานอาหารที่แปลกใหม่ไปจากเดิมซึ่งก็จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นด้วยแล้วก็ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนการที่จะวางเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตนะครับก็จะทำให้รู้ว่าเรานะครับต้องการสิ่งใดและวางแผนเพื่อไปสู่จุดหมายให้สำเร็จแต่ระหว่างการเดินทางอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามที่จะส่งผลต่อจิตใจทำให้รู้สึกผิดหวังท้อแท้สับสนจนอาจจะล้มเลิกที่จะเดินตามฝันคนที่มีจุดหมายชัดเจนแน่วแน่ก็จะมีกำลังใจที่เข้มแข็งมองอุปสรรคว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวอาจทำให้ท้อใจบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ท้อถอยและมุ่งมั่นเดินหน้าทำต่อไปจนประสบความสำเร็จดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ตรัสว่าการทำงานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและก็ขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2530คุณวังครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2วันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วงวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตทุกๆเหตุการณ์นะครับก็จะเกิดขึ้นตรงกับวันที่12มิถุนายนซึ่งก็จะต่างปีกันเท่านั้นก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญไล่เรียงจากในอดีตมาเลยนะครับวันที่12มิถุนายน2363เป็นวันเกิดของหม่อมราโชไทยหรือว่าหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูลณอยุธยาบุคคลสำคัญของไทยเป็นโอรสของกรมหมื่นเทวานุรักษ์หรือว่าหม่อมเจ้าชะอุ่มเมื่อเจริญวัยนะครับบิดาก็ได้นำไปถวายตัวอยู่กับเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์พงษาอิศวรกษัตริย์ขัตติยราชกุมารเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดหม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ได้ตามเสด็จไปอยู่รับใช้โดยตลอดครั้นเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎสนพระราชฤทัยภาษาอังกฤษหม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ได้ศึกษากับมิชชันนารีจนมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ได้ติดตามสมัครเข้ารับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษจึงได้เลื่อนยศเป็นหม่อมราโชไทยในปี2400รัชกาลที่4นะครับได้มีพระราชดำริให้จัดส่งราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปเจริญพระราชไมตรีกับอังกฤษในสมัยของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียโดยได้ให้หม่อมราโชไทยเป็นล่ามเมื่อกลับมาแล้วนะครับก็ทรงโปรดเกล้าให้เป็นอธิบดีพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคนแรกในระหว่างเดินทางไปอังกฤษหม่อมราโชไทยก็ได้เขียนจดหมายบันทึกเหตุการณ์เดินทางไว้โดยตลอดเมื่อกลับมาแล้วก็ได้แต่งเป็นเรียกว่านิราศลอนดอนนับเป็นนิราศเรื่องแรกที่กล่าวถึงบ้านเมืองในประเทศตะวันตกนิราศลอนดอนเป็นทั้งวรรณคดีและจดหมายเหตุพงศาวดารชิ้นสำคัญภายหลังหม่อมราโชไทยนะครับได้ขายลิขสิทธิ์ให้แก่หมอบรัตเล่นะครับในราคา$400นะครับซึ่งนับเป็นการขายกรรมสิทธิ์หนังสือครั้งแรกนะครับในเมืองไทยตีพิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2404หม่อมราโชไทยนะครับถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2410เมื่ออายุได้43ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดเกล้าให้จัดการรับพระราชทานเพลิงณเมนวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่19กันยายน2410ต่อมานะครับในวันที่12มิถุนายน2467อันนี้เป็นวันเกิดของจอร์จ SW บุชประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐอเมริกาต่อมานะครับ12มิถุนายน2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ไปทรงประกอบพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณบริเวณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครลูกเสือชาวบ้านนะครับเป็นกลุ่มทหารอาสาสมัครที่มีการจัดกิจกรรมผ่านการลูกเสือก่อตั้งขึ้นในปี2497โดยตำรวจตะเวนชายแดนฝึกสอนให้ชาวบ้านนะครับได้รู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านการป้องกันตนเองตลอดจนการสอดแนมรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นลำดับต้น12มิถุนายน2527พระราชพิธีสมโภชเดือนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ในการพระราชพิธีสมโภชเดือนตามพระราชประเพณีลงในพระอู่ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาทหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมราชวัง12มิถุนายน2537โบอิ้ง777เครื่องบินทวินเจ็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกบินเป็นเที่ยวแรก
12มิถุนายน2549เมื่อปีนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุมัติหมายกำหนดการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ60ปีระหว่างวันที่8ถึงวันที่13มิถุนายน2549ซึ่งพระราชพิธีครั้งนี้นะครับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่างๆมากที่สุดในโลกอีกด้วยนั่นก็คือ25ราชวงศ์จากทั้งสิ้น29ประเทศทั่วโลกโดยมีหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อให้พระราชวงศ์ที่เสด็จร่วมในพระราชพิธีได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้เสด็จพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์นะครับในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตและเสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในการทอดพระเนตรการจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธีณอาคารราชนาวิกสภาหลังใหม่กองทัพเรืออย่างพร้อมเพรียงสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้นะครับก็เป็นการแสดงการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำหรือว่าพยุหยาตราชลมารคก็คือการเสด็จพระราชดำเนินทางบกเรียกว่าพยุหยาตราสถลมารคอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญและก็ยิ่งใหญ่ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเนื่องจากบันทึกของหม่อมราชวงศ์แสงสูรระดาวันนะครับได้อธิบายถึงมูลเหตุของเรือที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราซึ่งได้บันทึกเอาไว้ว่ามาจากเรือรบที่ใช้ในศึกสงครามรวมถึงเรือส่งกำลังพลเรือส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เรือส่งเสบียงดังที่บันทึกเอาไว้นะครับว่าเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคนี้แท้จริงก็คือเรือรบที่โบราณท่านใช้รบในลำแม่น้ำต่อมานะครับในวันที่12มิถุนายน2552การยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนาล็อกนะครับในสหรัฐอเมริกาโดยสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในสหรัฐอเมริกาได้ทำการยุติการออกอากาศโทรทัศน์นะครับแบบแอนาล็อกได้เปลี่ยนผ่านนะครับสู่ระบบดิจิตอลทั้งหมดในวันที่12มิถุนายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการฐานเรือได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาติไทยโดยพระราชทานเงินดังกล่าวแก่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีอุปการคุณและก็ผู้บริจาคเงินบำรุงให้กับสภากาชาติไทยหลังจากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ซึ่งกองทัพเรือนะครับได้ร่วมกับสภากาชาติไทยได้จัดขึ้นนะครับภายใต้ชื่อ Sea of Love สื่อความหมายถึงทะเลนะครับที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจอันเกิดมาจากความกล้าหาญของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทยซึ่งบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกนะครับก็เป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบส่วนภาคหลังก็เป็นการแสดงนะครับออกเป็น2องค์องค์ที่1ก็คือ Memory of the Sea ความทรงจำแห่งท้องทะเลก็รวมบทเพลงที่บรรยายถึงเรื่องราวของทหารเรือเป็นการขับร้องเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลโดยศิลปินรับเชิญแล้วก็นักร้องวงดุริยางราชนาวี
นะครับต่อมานะครับในวันที่12มิถุนายน2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของและเงินนะครับให้กับพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนประกอบด้วยเงินจากเงินเดือนทหารของพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนในช่วงนี้นะครับเราพักไปฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดก็เชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และก็ธรรมชาติปราสาทตาควายเนิน350โดยได้เปิดทดลองเส้นทางไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือ6กับ7วันเสาร์อาทิตย์ที่13 14นี้นะครับก็จะเปิดอีกครั้งนึงโดยจะเดินผ่าน7จุดสำคัญแห่งความทรงจำนะครับก็มีอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็มีระยะทางนี่ประมาณ 2.9 กิโลเมตรนะครับท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็สัมผัสเรื่องราวชายแดนไทยนะครับก็ไปเรียนรู้คุณค่าของแผ่นดินแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้านะครับที่ปกป้องประเทศชาติก็มีรถรับส่งนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยมีน้ำดื่มแล้วก็จุดบริการตลอดเส้นทางก็เชิญชวนนะครับได้มาร่วมเดินตามรอยประวัติศาสตร์สัมผัสกับธรรมชาติและก็ความภาคภูมิใจของพื้นแผ่นดินไทยไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 0

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันเขาป่วน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
10: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
11: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
12: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
13: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
14: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
15: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
16: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
14: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
17: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: Creative
1: นี่อาแตะฉันว่านัดชมน้าชื่นพ่อแม่ไอ้แหน่นี่ยอดคนเลยนะ
0: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งพาจะบ้างเลยนะอาเจ๊กกุหลาบคงสวย
1: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
0: ก็ไม่ไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
1: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
0: กำลังเสียวนะปังหาบังเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มากะลีแล้วเจ้าคุณหลักแกตึกสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
1: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
0: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
1: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
0: รางวัลแห่งความอดทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอดทนเพื่อคนที่เรารัก
1: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
0: หูว่ามาลายฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วอะไซโ
2: ยนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเพื่ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อ่องจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกันว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะพอเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะขนาดนี้มีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธห้ามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: เอาจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างอะไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เออแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้หนูไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แผงสูงจริงๆเลยนะผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชา

0: โสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจึงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเรา ราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าประชาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีตัวคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
2: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชา

0: ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
1: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกเก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง ระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
4: พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับ

ธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับรายการของเรานี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจนะครับที่มอบให้คุณผู้ฟังทุกๆเช้านะครับตื่นมาก็ได้รับพลังในทางบวกนะครับ
2: ครับ
1: ได้มีแรงที่จะได้ฝันมีแรงที่จะได้คิดทำการใดๆต่อไปเท่าที่เวลาของชีวิตยังคงเหลืออยู
2: ่ครับ
1: ครับ
2: นะตอนนี้คนก็หันมารักสุขภาพกันมากขึ้นก็จะเห็นได้หลากหลายวัยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อออกกำลังกายนะวันก่อนผมไปห้างแห่งหนึ่งก็มีกิจกรรมที่นำผู้สูงวัยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: มาออกกำลังกายภายในห้างน่าจะเป็นกิจกรรมแบบจัดแบบเฉพาะกิจเนี่ยนะส่งเสริมการออกกำลังกายครับ
1: ครับแล้วก็เป็นการช่วยสังคมนะฮะหลายคนเขาจัดทำในลักษณะอย่างนี้ก็คือไปหาผู้นำชุมชนอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ก็บอกว่ามีชมรมผู้สูงอายุไหมถ้าเกิดมีชมรมผู้สูงอายุก็ขอไปจัดกิจกรรมให้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมการออกกำลังกายแบ
2: บ
1: ตามวัยนะฮะเพราะว่าบางคนนี่พออยู่ในวัยชรานะครับลูกหลานก็ไปทำการทำงานก็เฝ้าบ้านก็จะมีอาการแบบเหงา
2: ครับ
1: นะฮะไม่ได้ขยับแข้งขยับขาไม่ได้เดินไปไหนเลยเนี่ยนะครับ
2: อ
1: ยู่ไปอยู่มาร่างกายก็เหมือนกับยิ่งทรุดโทรมลงไปเพราะไม่ได้ขยับร่างกายบวกกับจิตใจที่เศร้าส้อยเหงาเหงานะครับ
2: ครับ
1: ก็เร่งวันคืนนะที่จะทำให้ฉากชีวิตนี่จะปิดลงเร็วขึ้นนะนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องถ้าหากว่ายังมีแรงอยู่ก็หากิจกรรมทำนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ลูกหลานก็ควรที่จะสนับสนุนด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่เวลาจะไปลูกหลานอย่าไปเลยเดี๋ยวไปหกล้มลำบากลูกหลานอีก
1: ใช่ครับคือลูกหลานก็จะมองในมุมที่ว่ากลัวจะไปเป็นภาระคนอื่นเขากลัวจะอะไรนะไปล้มไปทำอะไรที่ลูกหลานไม่ได้อยู่ดูแลอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วหลายๆส่วนที่เขาจัดเขาก็จะมีคนคอยมาช่วยดูแลนะครับเช่นการรับการส่งหรือการช่วยดูแลจนกระทั่งเรียบร้อยในกิจกรรมนั้นๆนะฮะแล้วก็แน่นอนครับหลายคนเขาบอกว่าเหมือนกับได้รับบรรยากาศของความเป็นคนมีเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง
2: ได้พูดคุยกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับมีชมรมผู้สูงอายุหลายแห่งนะที่เขาตั้งเป็นไม่ใช่แค่ชมรมนะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
2: ครับ
1: เคยเจอไหมฮะเคยได้ยินไหมฮะ
2: เคยเห็นอยู่ใน
1: โรงเรียนผู้สูงอายุ
2: เคยเห็นอยู่ในข่าวเหมือนกันนะเป็นคลิปเนี่ยนะครับ
1: ครับแล้วก็แต่งตัว
2: เออ
1: แต่งตัวชุดนักเรียนนะเหมือนย้อนวัยอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับเคยไปบรรยายไปพบปะผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับหลายคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งจริง
2: ๆ
1: ได้มีโอกาสได้ฟังบรรยายมีโอกาสได้จดบันทึกเขียนเรื่องราวต่างๆเหมือนเป็นการบ้านอ่ะ
2: แหมถ้าผมเป็นครูนะผมก็จะมีโจทย์ให้ทำนะ
1: ทำอะไรดี
2: ฮะให้เตรียมขนมมาคนละ10ชิ้น
1: โอ้ครับ
2: แต่ต้องแอบกินขนมอย่าให้ครูจับได้นะใครกินหมดก่อนยกมือโดยที่ครูก็สอนไปแต่ย้ายครูจับได้ว่ากินวันก่อนพอดีไปเห็นคลิปของประเทศจีนเขาจัดแข่งขันแอบกินขนมทำไงก็ได้จัดในห้างเลยมั้งรู้สึกครูก็สอนไปเป็นครูสาวๆนะนักเรียนก็เรียนไป เวลาผมกินเนี่ยก้มหน้าเอาหนังสือมาบังเงียบเงียบเงียบเงียบ
1: อันนี้เป็นการปลุกชีวิตในวัยเยาว์ได้อย่างชัดเจนเลยนะ
2: ครับแอบกินขนมเราก็เคยทำนะ
1: ครับมันเหมือนกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะคือการที่ทำอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องมีเล่ห์มีกลพอสมควรนะ
2: ครับ
1: นะต้องวางแผนนะ
2: ต้องวางแผนพอสมควร
1: ต้องใช้สมองนะ
2: ของจีนเขาแจกขนมให้เลยนะ
1: ครับ
2: เขาแจกเลย
1: แล้วก็ทำกิจกรรมนี้
2: ใช่ใครกินหมดก่อนจะนะ
1: เป็นเกมเป็นเกมที่สนุกและอร่อยด้วย
2: ค่อยๆกินนะเพราะถ้ากินรีบๆครูก็จะรู
1: ้
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ครูก็จะรู้เธอแอบกินขนมนี่ทำยังไงก็ได้อย่าให้ครูรู
1: ้โอเคนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แปลกแต่ดีเหมือนกันนะ
2: ดีได้ย้อนวัยนะครับ
1: ได้ย้อนวัยได้รู้สึกว่าเหมือนสมองก็เริ่มคิดเนี่ยนะฮะตาต้องดีด้วยนะ
2: ต้องดีต้องดี
1: หูต้องดีด้วย
2: ครับตอนครูหันไปเขียนกระดานดำก็รีบนะ
1: มือไม้ต้องแบบว่าสัมพันธ์กับสมองด้วยนะ
2: ครับ
1: นะฮะไม่ใช่ว่าพอกะว่าจะ
2: ฉีกซองขนมยังไงไม่มีเสียงดังอะไรนะ
1: อะไรอย่างนั้นนะครับหรือไม่หยิบขนมยังไงที่จะไม่เผลอไปหยิบปากกาเข้ามากินอะไรอย่างนี้ผิด
2: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของวัยที่ชราชราเนี่ยนะครับก็พลันให้นึกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คนเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชราไปนะครับวันก่อนนำรถไปซ่อม
2: ครับ
1: รถนี้ก็ใช้งานมา10ปีละนะครับตั้งแต่ปี59ปีนี้ก็69เนี่ยนะฮะ10ปีผ่านไปนะฮะอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะดังมันก็ดัง
2: ครับเป็นไปได้หมดครับ
1: นอกจากแตรกับวิทยุเนี่ยนะฮะ
2: ถึงเวลาม
1: ันก็ดังนะเช่นสตาร์ทปึ้งเนี่ยเสียงมอเตอร์แอร์ก็ดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเราซึ่งไม่ใช่ช่างเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงอะไรใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: มีหนูไปอยู่หรือเปล่าหรือช่างก็บอกอ๋อมันเป็นมอเตอร์แอร์ที่เสื่อมสภาพไปมันก็ต้องเปลี่ยนต้องซ่อมไป
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็หลายส่วนนะที่ซ่อมคือโชคดีที่ว่ามันยังมีอะไหล
2: อ
1: ะไหล่ยังมีเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็จุดนั้นก็หายไปอาการตรงนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็มีอาการใหม
2: ่
1: นะครับ
2: พัดลมแอร์มีปัญหาพังอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
2: ผมก็เคยนะ
1: ใช่คร
2: ับแหมเมื่อวานยังแอร์ยังเย็นอยู่เลยอีกวันนึงจะสตาร์ทรถไปทำธุระเปิดแอร์เฮ้ยแอร์มันนิ่งอะเนี่ย
1: ครับ
2: อ้าวรีบขับไปเลยนึกว่าจะมีปัญหาเยอะนะเพราะว่าพัดลมแอร์มันพัง
1: อ๋อแค่พัดลม
2: แค่พัดลม
1: ครับรวมไปถึงบางคนบอกว่าโอ้ยอย่าไปขับมากอย่าไปใช้งานมันหนักเดี๋ยวมันจะสุดโทรมแต่โดยอายุของมันเนี่ยต่อให้เราใช้งานเบาๆขับมือเดียวไม่ค่อยได้ขับไปไหนไกลๆเนี่ย มันก็เสื่อมสภาพ
2: ใช่ครับ
1: เรียกอายุการใช้งานของมัน มันก็มีอยู่นะครับทุกอย่างก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่มีอะไรที่อยู่เป็นอมตะ
2: คือถ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทก็จะเจ๊งเลยจะขายสินค้าชิ้นต่อไปลำบากเลย
1: โอ้ก็ไม่มีโอกาสได้ซ่อมเลยนะ
2: ใช่มันก็มีอายุของมันนะ
1: เหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยใช่ไหมถ้าเราซ
2: ื้ออายุของมันนะ
1: ซื้อแล้วเนี่ยสมมติแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับใช้ไปเถอะเป็นเดือนก็ไม่หมดนะครับอินเทอร์เน็ตใช้ไปเหอะไม่มีลิมิต
2: ครับ
1: นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในนั้นเมมโมรี่ที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยเราจะถ่ายภาพถ่ายคลิปกี่หมื่นกี่แสนคลิปก็ไม่เต็มสักทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
2: ้ครับ
1: นะทุกอย่างมันก็มีลิมิตของมันไม่เช่นนั้นเมมโมรี่คงขายไม่ได้นะครับหรือการที่จะต้องใช้สายชาร์จก็คงขายไม่ได้เหมือนกัน
2: ครับสายชาร์จมันก็พังไปตามการเวลา
1: ใช่ครับ
2: ยิ่งเราใช้หยาบๆมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งพังเร็วนะ
1: ใช่ครับ
2: ไปโยกไปงัดมันเนี่ยบางทีเด็กๆไม่เข้าใจนะ
1: ครับ
2: ใช้มือถือแล้วก็จะเวลาถอดมุ้งถอดปลั๊กนะดึงสายชาร์จออกเนี่ยบางคนก็แบบรุนแรงอะไรเงี้ยนะจะหักข้างในได
1: ้สินค้าชิ้นหนึ่งนะฮะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาหรือที่เราซื้อมาเนี่ยนะฮะมันก็จะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายใช่ไหม
2: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องนั้นเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้ำมันนะก็ต้องจ่ายนะฮะหรือมันเสียมันพังเช่นยางนะฮะดอกยางไม่เหลือแล้วเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ต้องซ่อมกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลนะฮะหลังจากที่มนุษย์ทั้งหลายเราเนี่ยมีสิ่งของครอบครองอยู่เนี่ย ก็จะคอยช่วยแก้ปัญหาให้นะครับพอคนที่มีความคิดว่าเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้มันก็เกิดเป็นอาชีพ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับอาชีพช่างอาชีพพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอะไหล่อะไรต่างๆนะครับทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะครับมีปัญหาก็มีวิธีแก้ปัญหา
2: ครับ
1: นะคนที่มาแก้ปัญหาให้นั่นแหละคืออาชีพ
2: ก็เกิดให้เป็นอาชีพขึ้นมาซึ่งปัจจุบันอาชีพสมัยใหม่นะฮะ
1: ครับ
2: ก็มีมากมาย
1: ครับ
2: เช่นเช่าลุงอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ยแถบญี่ปุ่นเขามีเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ได้ข่าวว่าเมืองไทยที่เชียงใหม่มีเห็นบักพวกบอกผมก็ยังไม่ได้ตามข่าวนี้ว่าจริงหรือเปล่า
1: ก็ถ้าลองตาม
2: เราจะไปสมัครเลยฮะเช่าลุงเนี่ย
1: มันจะยังไหวไหม
2: คือก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีพอสมควรแล้วก็มีที่อยู่ที่ชัดเจนมีโปรไฟล์ที่ชัดเจนนะผมว่าต้องเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะ
1: ครับทั้งผู้เช่าและผู้รับเช่าใช่ไหม
2: นั่นแหละใช่ใช่ใช่
1: ครับ
2: ทั้งสองส่วนประกอบกันเน
1: า
2: ะ
1: ตอบโจทย์ว่ามนุษย์จะไปไหนมาไหนโดยเฉพาะสุภาพสตรี
2: ครับ
1: นะครับต้องการความอบอุ่นใจนะว่ามีคนไปด้วยนะคร
2: ับ ขอให้คำปรึกษาในบางเรื่อง
1: นะฮะแล้วไม่เป็นพิษไม่เป็นภัย
2: นั่นแหละฮะ
1: นะครับที่เรียกว่าเช่าลุงเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของทางเพศอะไรนะ
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนคาดไม่ถึงว่ามันจะมีแล้วมันก็มีแล้วนะครับรวมไปถึงที่เคยเล่าในรายการเหมือนกันนะสินสอดที่เช่าให้เช่าสินสอดงานแต่ง
2: ก็มีมานานพอสมควรนะ
1: นานพอสมควรแล้วเหมือนเป็นการตอบโจทย์ว่าบางทีเจ้าบ่าวไม่ใช่ไม่มีตังค์นะมีแต่ว่าไม่ต้องการเอาเงินสดของตัวเองมาเสี่ยงก็ไปเช่ามา
2: ครับ
1: แล้วก็จะมีคนรปภมาด้วยคนที่มารักษาเงินของเขาเองอ่ะนะครับค่าเช่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยครับอย่างนี้ก็มี
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีประเภทที่ว่าสินสอดมีไม่ถึงอ่ะที่ตกลงกับเจ้าสาวเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเพื่อหน้าตาขอเยอะๆหน่อยให้มันเป็นปึกๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่กำมา 10,000-20,000 นะแต่ขอให้เป็นหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ย
2: หมดงานก็คุณก็เอาเงินกลับไป
1: กลับไป
2: เราก็จ่ายเหมือนกับจ่ายดอกนะ
1: ทำนองนั้นทำนองนั้น
2: จ่ายค่าเช่าไป
1: ค่าเช่าไปนี่คือโลกของเรานะครับซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อคนคิดที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความฝันมีความหวังว่ามันจะทำเงินทำกำไรได้ก็ไม่ว่ากันถ้าไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดศีลธรรมอันดีใดๆนะครับก็เป็นความฝันซึ่งบางคนก็อาจจะทำงานใดงานหนึ่งเป็นอาชีพหลักไปตลอดทั้งชีวิตนะครับก็อย่าได้ดูถูกกัน
2: ครับ
1: นะเพราะบางอาชีพนั้นเขาก็ทำมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งทำไม่ไหวก็แยกย้ายกันไปตามกฎเกณฑ์แห่งการเวลานะครับ
2: ครับอ่ะเดี๋ยวฟังสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับเป็นบทเพลงที่น่าจะเหมาะกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับพลังฝันพลังใจจากศิลปินบาวีอาสยามนะ
2: ครับ
1: ร้องไว้ดีมากเลยครับ

0: พลังฝันพลังใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเรามีฝันแล้วก็มีพลังที่จะสานต่อความฝันนั้นด้วยโอกาสที่จะฝันเป็นจริงก็มี
1: ครับหลายคนก็ทำมาให้เห็นแล้วนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับบางคนฝันอะไรรู้ไหมฮะฝันอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายสงบโดยที่ไม่อะไรกันนะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องหนี้เรื่องสินนะครับแต่ในช่วงต้นนั้นอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้เน
1: ื่
0: องจากมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบดูแลเช่นพ่อก็แก่แม่ก็เฒ่าลูกเจ้าก็เพิ่งจะเข้าเรียนอะไรเงี้ยนะต้องใช้เงินใช้ทองก็ต้องไปทำงานต้องไปเรียกว่าสู้รบปรบมือกับชาวบ้านเขาอยู่แต่วันหนึ่งพอลูกพึ่งตัวเองได้แล้วนะครับพ่อแม่ก็ได้ลาโลกนี้ไปแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องบีบคั้นละ
1: ครับ
0: ก็ขอไปใช้ชีวิตแบบสงบเงียบนะครับโดยวันหนึ่งแทบจะไม่ต้องใช้เงินนะเคยนั่งฟังอาจารย์ไม่ร่มเคยฟังไหม
1: เคยฟังอยู่ฮะ
0: อาจารย์ไม่ร่มความคิดไม่ธรรมดาเลย
1: เขาก็มีความฉลาดในการใช้ชีวิต
0: ใช้ชีวิตใช่ฮะ
1: การกินโดยเฉพาะการกินเนี่ย เราก็ควรที่จะยึดเป็นแบบอย่
0: าง
1: ในบางมื
0: ้อ
1: แต่โดยเฉพาะมื้อเย็น
0: ง่ายแต่งามนะ
1: ครับ
0: เว้นพวกแป้งเว้นจากสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเราอ้วนไปอะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อีกสักเพลงหนึ่งนะครับเพื่อสานต่อกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าหยุดยั้งครับ

0: บทเพลงอย่าหยุดยั้งนี่ครับแต่ต้นฉบับนั้นน่าจะเป็น The Olan Project ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มาเป็นฉบับของคุณดังพันกรขับร้องไว้นะครับความหมายก็คือว่าถ้าเรามีความหวังมีความฝันเรื่องใดๆอย่าเพิ่งหยุดมันในขณะที่ก้าวไปหาความสำเร็จนั้นก็ใช้ความเพียรพยายามอย่าเพิ่งหยุด
1: ครับ
0: นะครับ
1: โดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บนะก็อาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีไม่ว่ากีฬาชนิดไหนก็แล้วแต่ได้รับบาดเจ็บอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเวลาหายเนี่ยหลายคนก็ต้องฟื้นฟูต้องฟื้นฟูอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงเค้นฟอร์มการเล่นให้กลับมาด้วยอันนี้ผมว่านะต้องใช้พลังใจเยอะมากๆเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นอาจจะเลิกไปเลยก็ได้นะครับ
0: ครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็พร้อมที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับประเภทกีฬาใหม่ก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับจำได้คุณอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินนะแต่ก่อนเขาเล่นกีฬาฟุตบอลนะต่อมาก็ไปเล่นกีฬากอล์ฟนะแล้วเป็นกอล์ฟที่แบบมีชื่อเสียงเลยแหละแสดงว่าความสามารถบางครั้งก็อาจจะถูกถ่ายโอนไปอีกประเภทกีฬาก็ได้
1: ครับ
0: นะครับก็อย่าเพิ่งหยุดยั้งความฝันนะครับในการที่จะทำสิ่งใดๆก็ใช้ความเพียรแล้วก็ที่สำคัญใช้สติใช้ปัญญานะครับควบคู่ไปด้วยนะเพื่อเกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตนะ
1: ครับ
0: ครับนี่คือทั้งหมดของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้าวันนี้เติมพลังฝันพลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆ ท่านครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง

0: แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
1: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

นางได้ยินเสียงไอ้ห้องขุนทองเจ้าให้ตาวมาไอ้ยังคอยท่ารอเวลาเจ้าสิตามสาวขุนทองนี่จากบ้าน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: อีกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรคนจนตัดเงื่อนไขใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีออกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เฮ้ย
3: ยุงขยง
2: 1
3: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
5: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเร่งสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก่อน17กรกฎาคมนี้ย้ำช่วยผู้เดือดร้อนจริงไม่จำกัดงบประมาณคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีออกจากเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569โดยเงื่อนไขอื่นยังคงเดิมและจะนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดทบทวนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะสรุปและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิภายในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ถือบัตรเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 11.28 ล้านคนจาก 13.2 ล้านคนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 10.8 ล้านรายพบข้อมูลผิดพลาดส่วนใหญ่แก้ไขแล้วเหลือเพียง200รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดูแลโดยตรงในส่วนของกลุ่มตกหล่นและกลุ่มฐานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐรวมกว่า 2.5 ล้านรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้อีกทั้งกระทรวงการคลังย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้เข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงไม่ได้ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: การมอบโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กเป็นหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในปัจจุบันได้12มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันขจัดการละเมิดสิทธิเด็กในทุกรูปแบบโดยวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อผลักดันให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและไม่ถูกบังคับให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือพัฒนาการของตนเองสำหรับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่182ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544และจะทำนโยบายระดับชาติเพื่อป้องกันคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากแรงงานแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายแรงงานการขยายโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแต่หน่วยงานด้านแรงงานยังคงเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กในกลุ่มเปราะบางทำให้ประเทศไทยยังคงต้องเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างสมวัยได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตอิตรินบุญประเสริฐเรียบเรียง และมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
7: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริ

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมชนใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพ

0: เข้มแข็งเท่าที่ควร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าเออคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
1: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
1: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
1: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงิน

0: ุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
1: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
0: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
1: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
2: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ